0: คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
1: บรรยากาศช่วงเช้ามืดวันนี้ที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงคือครับตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะข้างในห้องบางกอกที่เป็นห้องโถงหลักที่จะใช้รับสมัครในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ในบริษัทชีวิตกำลังเร่งเตรียมงานทั้งจัดเอกสารตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็จัดเก้าอี้ไว้รอผู้สมัครที่จะเดินทางมาจับสลากหมายเลขส่วนบรรยากาศด้านนอกอาคารทางตำรวจและเทศกิจเริ่มเข้ามาจัดระเบียบการจราจรพร้อมกับวางแผงกั้นเหล็กเพื่อเตรียมรองรับกลุ่มกองเชียร์ของแต่ละพรรคที่จะมาเชียร์กันอย่างคึกคักขณะเดียวกันฝั่งของผู้สมัครก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้ามืดโดยอาจารย์ชาติชาติสิริพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาพร้อมกับคณะทำงานเมื่อมาถึงแล้วอาจารย์ชาติชาติและทีมงานก็เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
0: อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชัชชาติได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวเป็นจำนวนมากว่าหากได้กลับมานั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.อีกครั้งจะเดินหน้านโยบาย216ข้อโดยชูนโยบายสร้างโอกาสและความหวังให้คนเมืองสำหรับกำหนดการหลังลงรับสมัครเลือกตั้งจับหมายเลขผู้สมัครแล้วนายชัชชาติจะลงพื้นที่หาเสียงและปราศรัยนโยบายใหญ่ครั้งวันแรกโดยจะขึ้นรถแห่จากกทม.2ไปยังสกายวอล์กอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิลงเดินที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงครึ่งวันเช้าต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: เอนริเก้ริเกลเม่นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงชาวสเปนที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการลูกหนังประเทศบ้านเกิดด้วยการออกมายืนยันว่าต้องการลงชิงตำแหน่งประธานสโมสรรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิก้าสเปนในปีนี้เพื่อโค่นบัลลังก์ของเฟอร์เรนติโนเปเรสประธานมากประสบการณ์คนปัจจุบันทั้งนี้นักธุรกิจวัย37ปียังแสดงความพร้อมขั้นสุดท้ายด้วยการยอมควักเงินส่วนตัวสูงถึง200ล้านยูโรหรือประมาณ 7,400 ล้านบาทสำหรับเป็นหลักประกันรวมทั้งขับเคลื่อนแคมเปญหาเสียงในครั้งนี้พร้อมกับมั่นใจว่าประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจระดับโลกของตนเองจะเป็นกุญแจสำคัญในการพาทีมราชันชุดขาวก้าวไปอีกขั้นอย่างแน่นอนผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบชิงชนะเลิศคริสตัลพาเลซชนะรายโยบาเยเกโน1-0พร้อมกับคว้าถ้วยแชมป์ใบเล็กของยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผลการแข่งขันฟุตบอลวีเมนลีกาเอประเทศสเปนบาร์เซโลนาวีเมนชนะเรอัลซอสิดัดวีเมน2-1และคารุนย่าที่เหลือ10คนเสมอเอสเปนจอนวีเมน2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลวีเมนออสเวนคานประเทศสวีเดน AIK วีเมนชนะ BK ฮักเคนวีเมน2-1และ SQ สตูนาวยูไนเต็ดวีเมนแพ้ฮามาบี IF วีเมน0-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟัน
7: ไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ส่งยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ัพภาคที่4ระดมทหารรบพิเศษลุยป่าพร้อมส่งโดรนจับความร้อนบินสแกนในพื้นที่ป่าเขาพลายดำอำเภอสิชนหลังหญิงวัย76ปีหายไปในป่าญาติแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือกรมดินศูนย์การบินทหารบกปฏิบัติภารกิจส่งเสบียงทางเฮลิคอปเตอร์ให้กับชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่เข้าถึงยากเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและผู้เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกประเดิมมาถึงตั้งแต่ 5:48 นาทีพร้อมเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิ์ให้มากนายกรัฐมนตรีเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร 2,569 ไทยเฟกอนุก้าเอเชีย 2,026 ระบุอาหารไม่ใช่แค่สินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นความมั่นคงของโลกย้ำไทยคือครัวโลกและศูนย์กลางอาหารอนาคตของโลกมีผู้ประกอบการจากทั่วโลก 3,600 บริษัทเข้าร่วมงานรอดชีวิตแล้ว5คนชาวลาวติดถ้ำเหมืองทองแขวงไซสมบูรณ์น้ำท่วมดินถล่มติดถ้ำนานนับสัปดาห์อิหร่านเผยรัฐบาลได้รับร่างข้อตกลงเบื้องต้นแล้วโดยจะมีการเปิดช่องแคบเฮอร์มุซอีกครั้งและยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐหากข้อตกลงมีผลบังคับใช้หลังเจรจามานานหลายเดือนนอร์เวย์จะเปิดเจรจากับฝรั่งเศสสำหรับการเข้าร่วมในร่มนิวเคลียร์ของปารีสยกระดับความร่วมมือทางกลาโหมภายในยุโรปให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนพัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนค่ะ
1: สวัสดีคุณนิตยาบางกรวยครับ
0: ค่ะคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างป้าติ๋ว
1: โอ้เมื่อวานไปเจอป้าติ๋วด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: ที่จันทบุรีวันนี้ฝากทุเรียนเมืองจันทน์มาฝากด้วยนะฮะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับแล้วก็แฟนรายการจากทั่วประเทศนะครับคุณสุจิตเครืออินจากพะเยานะฮะ
0: ค่ะคุณทอมมี่แบนด้วยนะคะ
1: ครับทักทายกันในวันอากาศค่อนข้างดีนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อเช้าขับรถออกมาจากที่บ้านเนี่ยนะฮะก็มีป้ายเดี๋ยวนี้ก็มีป้ายอัจฉริยะ
0: ป้ายบอกคุณภาพอากาศใช่ไหมคะ
1: ครับบอกว่านี้อากาศดีมากนะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอให้อารมณ์ดีเหมือนกับอากาศด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ที่หอประชุมกิตติขจรกองบัญชาการกองทัพบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณและประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลกองทัพบกในการดูแลรักษากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับโดยมีนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเช่นพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2พลโทเกรียงไกรประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกผู้แทนจากกรมแพทย์เหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับทั้งนี้ก่อนพิธีมอบโล่นะครับได้มีการสาธิตการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธีแล้วก็ให้รับชมวิดิทัศน์การปฏิบัติการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศแล้วก็ได้จัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้วยครับ
0: ค่ะเมื่อวานก็มีโอกาสได้ไปดูเหมือนกันนะคะคุณสุธีก็ได้เห็นภาพเลยนะคะเป็นการจำลองสถานการณ์เหมือนจริงเลยนะคะขอบคุณทีมแพทย์มากๆเลยนะคะที่ช่วยดูแลกำลังพลแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนในห้วงของสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับพิธีมอบโล่เกียรติคุณนี้ก็แสดงถึงความซาบซึ้งในน้ำใจและความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ย30หน่วยงานค่ะคุณสุธีคุณผู้ฟังในการรักษาชีวิตเหล่าวีรบุรุษชายแดนโดยครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบทั้งกองทัพภาคที่1และก็กองทัพภาคที่2ค่ะนับว่าเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการอุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญร่วมกันทั้งโรงพยาบาลของกองทัพบกเองและก็โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านก็ได้กล่าวขอบคุณแล้วก็เชิดชูการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนภารกิจความมั่นคงของกองทัพบกในสถานการณ์สู้รบนั้นต้องบอกว่าวินาทีต่อวินาทีนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตทหารมากๆเลยนะคะบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ก็เป็นผู้เสียสละเหมือนกันนะคะไม่แพ้กันเลยทีเดียวการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากและก็มีความเสี่ยงสูงก็นับว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะคะผู้บัญชาการทหารบกท่านขอบคุณทุกภาคส่วนในการพิทักษ์ส่วนหลังให้กับกำลังพลในพื้นที่ชายแดนค่ะ
1: ครับเหมือนบทเพลงที่คุณบุญส่งเปิดให้ได้ฟังเมื่อสักครู่
0: นี้นิ้วเดียวค่ะ
1: เออนะฮะก็ช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วก็สมัครสมานสามัคคีกันจากเรื่องใหญ่ๆก็กลายเป็นเรื่องเล็ก
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับจากเรื่องยากๆก็กลายเป็นเรื่องง่ายนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สวนรื่นนะ
0: ค่ะสวนรื่นเรื่องดีค่ะ
1: กอรมน.กรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเมื่อวานนี้พลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกอรมน.ครั้งที่7ทับ2569โดยมีรองเลขาธิการกอรมน.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสำหรับกอรมน.ภาคและกอรมน.จังหวัดเนี่ยนะครับก็เข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกันแต่ว่าประชุมผ่านทางไกลผ่านจอภาพหรือว่า VTC นะครับโดยที่ประชุมก็มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางการปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที ่อาจจะยืดเยื้อ นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจโลกแนวโน้มนะครับคาดว่าไทยยังจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากพลังงานแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อด้วยคร
0: ับ ค่ะมาดูใกล้บ้านกันบ้างค่ะคุณสุธีสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียทางด้านของกองทัพเมียนมาเนี่ยก็ยังคงมีการใช้กำลังทางอากาศโจมตีกลุ่มต่อต้านก็ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการละเมิดอธิปไตยก็อาจจะมีในเรื่องของกระสุนหรือว่าอาวุธสงครามนะคะที่ข้ามมายังเขตแดนไทยบ้างตรงนี้เป็นสิ่งที่กองทัพต้องเฝ้าระวังค่ะส่วนด้านกัมพูชาล่ะไทยยังคงควบคุมสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกันสถานการณ์ยาเสพติดมีการจับทั้งหมดเนี่ย151คดีค่ะผู้ต้องหา212คนยึดยาบ้าประมาณ94ล้านเม็ดเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เรื่องของการปราบปรามในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยสถิติเขาบอกว่ากว่า 20,000 คดีนะคุณสุธี
1: คือ
0: ทุกวันนี้เริ่มระบาดมาอีกแล้วนะถ้าสังเกตดูค่ะมูลค่าความเสียหายเนี่ยโอ้โหก็นับ600ล้านบาทเลยทีเดียวสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่เราทราบดีนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก็ยังคงมีความพยายามในการก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับสรุปแล้วมากมายหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: กองอำนวยการราชอาณาจักรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ช่วยกันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะทหารนะฮ
0: ะ
1: มีข้าราชการส่วนอื่นๆแล้วก็ภาคประชาชนร่วมด้วยนะครับในโอกาสนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยังได้เน้นย้ำนโยบายด้านต่างๆเช่นการส่งเสริมเครือข่ายครูเพชรในตมนะครับในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและก็การศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่การแก้ปัญหาที่มีการร้องเรียนผ่านสายความมั่นคง1374ขอให้ทุกหน่วยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนก็ให้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดเสนอโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการพาผู้คนในชุมชนต่างๆเดินทางไปดูงานในชุมชนตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีการส่งเสริมการฝึกอาสาสมัครจังหวัดชายแดนใต้นะครับของกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยนะครับให้มีความเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและในอนาคตก็ขอให้บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ติดตามประสานงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาและก็การจัดระเบียบชาวต่างชาติในพื้นที่โดยเฉพาะที่เกาะพะงันนะครับให้พร้อมรายงานอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะเป็นการประชุมในเรื่องของการหารือครบแบบองค์รวมเลยนะคะ
1: ครับ
0: นอกจากเรื่องความมั่นคงก็ดูแลในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยส่งกำลังใจให้กันค่ะมาดูความคืบหน้างานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปลายปีนี้ค่ะห้วงของวันที่14-19ธันวาคมในส่วนของกองทัพบกเองนะคะกองทัพภาคที่1โดยกองพลที่1รักษาพระองค์มีการจัดการสาธิตครูฝึกริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการฝึกซ้อมณที่ตั้งหน่วยในห้วงของเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ด้วยค่ะ
1: เมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาคที่1นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับในฐานะผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904 นะครับได้เยี่ยมชมการสาธิตชุดครูฝึกริ้วขบวนด้วยนะครับซึ่งผู้บังคับหน่วยชุดครูฝึกแล้วก็กำลังพลชุดสาธิตของหน่วยจัดกำลังได้เข้ารับการฝึกสาธิตณกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้บังคับหน่วยแล้วก็ครูฝึกยึดถือเป็นแนวทางมาตรฐานเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงแล้วก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งริ้วขบวนให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็สมพระเกียรติอย่างสูงสุดต่อไปครับ
0: ค่ะก็เริ่มซักซ้อมในเดือนหน้านะคะเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมฝึกซ้อมจริงในห้วงของเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะกองทัพภาคที่1ก็บอกว่ามีความพร้อมนะคะศักยภาพกำลังพลนะคะในการที่จะซักซ้อมการถวายความจงรักภักดีการถวายพระเกียรติยศเพื่อให้งานพระราชพิธีครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยสง่างามและที่สำคัญต้องถูกต้องตามโบราณราชประเพณีด้วยค่ะ
1: ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้จัดเตรียมที่จะดำเนินการทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกนะครับตามรูปแบบที่กำหนดไว้10แบบเพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์รวม95แห่งนะครับโดยสำนักงานเขตจะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทำดอกไม้จันทร์แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำดอกไม้จันทร์ตามรูปแบบที่กำหนดผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณสุธีคุณผู้ฟังเราไปทางภาคเหนือกันบ้างนะคะพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่3อย่างต่อเนื่องเลยค่ะที่มณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลสวัสดิการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลการส่งเสริมอาชีพการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพลค่ะโดยมีทางด้านของพลตรีธีระพดุงสุนทรรองแม่ทัพภาคที่3ร่วมคณะตรวจเยี่ยมด้วยและมีทางด้านของพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ให้การต้อนรับค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ด้วยนะคะคุณสุธีโดยทางหน่วยเนี่ยก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดน่านฝึกการอบรมวิชาชีพให้กับน้องๆทหารกองประจำการหลายหลักสูตรเลยค่ะช่างตัดผมช่างไฟฟ้าช่างแอร์ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขนาดเล็กค่ะตลอดจนร่วมกับทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านในโครงการสานฝันทหารกองประจำการสู่รั้วโรงเรียนใน10ทหารบกเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะติวหนังสือนะคะติวฟรีนะคะก้าวเข้าสู่อาชีพรับราชการทหารในอนาคตว่าที่นักเรียนใน10ทหารบกค่ะ
1: ครับรวมไปถึงการสาธิตการปฐมพยาบาลแล้วก็การช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคลมร้อนระหว่างการฝึกด้วยนะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ไปตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการทหารนะครับพร้อมด้วยการติดตามการดำเนินโครงการบ้านพักน่าอยู่ควบคู่ทหารพอเพียงแล้วก็มอบรางวัลให้แก่กำลังพลที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการประกวดบ้านพักดีเด่นนะครับรวมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการทหารพันดีซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและก็ลดรายจ่ายภายในครัวเรือนของกำลังพลนอกจากนี้นะครับท่านก็ยังได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกของหน่วยที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับซึ่งหน่วยก็ยังคงให้การดูแลอย่างต่อเนื่องให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพบกนะครับให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการบรรจุทายาททดแทนด้วยนะครับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจยืนยันว่ากองทัพบกยังคงดูแลกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศของน้องๆทหารใหม่กันบ้างนะคะผู้บังคับบัญชาก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นพลตรีสมภพภาระเวศรองแม่ทัพภาคที่2พร้อมคณะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่24ค่ะซึ่งก็ไปดูในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่สุขภาพร่างกายจิตใจความปลอดภัยของน้องๆทหารใหม่ในห้องของการฝึกนั่นเองค่ะ
1: ครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ไปดูที่หน่วยฝึกทางใต้บ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับน้องๆทหารใหม่ก็ได้รับกำลังใจจากท่านพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนะครับน้องๆทหารใหม่ผลัด1ทับ69เนี่ยนะครับที่หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีครับติดตามการฝึกการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของกำลังพลรุ่นใหม่นะครับของกองทัพบกโดยเน้นย้ำให้ครูฝึกและก็ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลทหารใหม่ด้วยความใส่ใจยึดหลักการฝึกตามมาตรฐานควบคู่กับการดูแลเรื่องของสวัสดิการและก็ความปลอดภัยเสมือนเป็นคนในครอบครัวนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลและก็ครอบครัวท่านก็ให้โอวาทด้วยนะครับให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ทหารมีความเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความเสียสละในช่วงเวลาของการฝึกเนี่ยเป็นช่วงของการพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อเติบโตไปเป็นทหารอาชีพพร้อมปกป้องประชาชนแล้วก็ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยในวันข้างหน้าต่อไปด้วย
0: ค่ะเรื่องของการศึกษาก็ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องค่ะคุณสุธีอย่างเช่นกองพลทหารราบที่9นะคะมีการสำรวจน้องๆทหารใหม่ผลัด1ปี69ที่เพิ่งเข้ามานี่แหละตั้งแต่เข้าประจำการก็พบว่ามีน้องๆทหารใหม่69นายที่ยังขาดทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนภาษาไทยอยู่นะคะซึ่งทางด้านของพลตรีณัฐพงศ์อัศวินวงศ์ผู้บั บัญชาการกองพลทหารราบที่9ท่านก็มีดำริให้จัดโครงการเสริมทักษะอ่านเขียนให้กับน้องๆทั้ง69นายโดยได้รับการสนับสนุนจากคุณครูจากโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรศรีในการจัดทำการเรียนการสอนด้วยขณะที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8เขามีการอบรมในเรื่องของการใช้โดรนให้กับน้องๆด้วยนะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบจำลองการบินนะคะเสมือนจริงเลยเพื่อที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตค่ะ
1: ครับส่วนกรมทหารราบที่23ก็จัดการฝึกยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีขั้นสูงระบบอาวุธทหารราบฝึกการร้องขอการปรับปืนและปืนคอ
0: คะ
1: นะครับเป็นทั้งปืนใหญ่แล้วก็ปืนคอเนี่ยนะครับให้กับกำลังคนที่เขารับการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้งประจำปี2569โดยเครื่องช่วยฝึกดังกล่าวนี้สามารถจำลองการยิงอาวุธปืนผ่านระบบเซ็นเซอร์โดยไม่ต้องใช้กระสุนจริงเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็สร้างความชำนาญในการให้อาวุธแก่กำลังพลในการใช้อาวุธแก่กำลังพลนะครับแล้วก็สามารถรองรับภารกิจของกองทัพบกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่สถานที่ก็ที่อาคารเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีขั้นสูงระบบอาวุธทหารราบค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองนครราชสีมาเมืองโคราชนั่นเอง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการฝึกต่างๆก็ในอนาคตถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ก็จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของกำลังพลได้นั่นเองค่ะสร้างความปลอดภัยคุณสุธีมาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างเมื่อช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะท่านทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ห่วงใหญ่นะคะออกประกาศเป็นฉบับที่3แล้วระบุว่าภาคใต้ภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะรวมถึงฝนตกหนักมากบางแห่งขณะที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคกลางก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันดังนั้นให้เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ28ไปจนถึง1มิถุนายนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงตั้งแต่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะจังหวัดภูเก็ตลงจังหวัดภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
1: กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็แจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องของคลื่นสูงแล้วนะครับก็ใหระมัดระวังในเรื่องของแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่พังงาระนองกระบี่ภูเก็ตแล้วก็สตูลครับหากมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า100มิลลิลิตรในรอบ24ชั่วโมงครับไปดูกองทัพภาคที่4กันต่อนะครับพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับได้ส่งสารเนื่องในวันฮารีรายออีดุลฮัจญ์ฮานะครับหรือว่ารายอฮัจญ์นะครับประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1447ถึงพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศโดยร่วมอวยพรและก็ขอพรจากองค์อัลเลาะห์ประทานความสุขความเมตตาและก็สันติสุขมาแก่ทุกๆครอบครัวนะครับโดยย้ำพลังศรัทธาและก็ความเสียสละนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับวันอีดุลฮัจญ์ฮาเป็นวันแห่งการรำลึกถึงศรัทธาเสียสละและก็คุณธรรมอันยิ่งใหญ่ตามแบบอย่างของท่านมีอิบรอฮิมนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสมานฉันท์และก็ความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพภาคที่4และก็กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็พร้อมเดินหน้าส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้คุณสุธีก็ยังมีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะต้องบอกว่าไร้มนุษยธรรมค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงประชาชนบริเวณบ้านโคกนิบงหมู่ที่1ตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีจากการตรวจสอบก็ทราบว่าคนร้ายเนี่ยยังไม่ทราบจำนวนก่อเหตุยิงนายเสริมสีแดงขณะออกไปเก็บมะพร้าวค่ะคุณสุธีส่งผลให้นายเสริมนั้นก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็ปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานเร่งสืบเพื่อที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับกรมการสัตว์ทหารบกก็จัดกิจกรรมในการทดสอบขีดความสามารถสุนัขในแนวทางการใช้งานสุนัขสากลนะในรายการ TWD 2026ในการแข่งขันขีดความสามารถสุนัขทหารนะครับWar Dogเกม2026ระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ค่ะในมิติของรัฐบาลนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามนายตัวเลิมก็มาไทยอย่างเป็นทางการนะคะหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแวะเข้ามาชมนะครับทั้งจากร้อยเอ็ดจากอุบลราชธานีแล้วก็ทุกจังหวัดขอบคุณนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับว่านธนกฤตครับ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู้

งไงเดี๋ยวก็เลยแม้ alright ไม่ต้องสงสัยฉันไม่ต้องคิดมากลองมาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอใจอ่อนยังไงยังไงเธอก็เจอฉันโอเคโอเค

0: giggle แม่ alright ไม่ต้องสงสัย
1: ฉันไม่ต้องคิดมากเรามาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอในใจอ่อน
0: ยังไงเธอก็เจอฉันโอเค

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเจ้าหน้าที่จัดกำลังอำนวยความสะดวกพื้นที่รับสมัครผู้ว่ากทมโดยรอบศาลาว่าการกทม2และข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้ต้องติดตามการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.ที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงและการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกและนายกเมืองพัทยาวันแรกรวมทั้งมติที่ประชุมสภาวาระด่วนกรณี DSI ขอตัวส.ส.ชนันพัฒน์นาคสัวเข้ารับข้อกล่าวหาว่ามีเอกสิทธิ์คุ้มครองหรือไม่ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันนี้เป็นวันแรกณอาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงรวมทั้งการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายกเมืองพัทยาวันแรกที่จังหวัดชลบุรีขณะที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับและหารือกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะเขตของรัฐบาลส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ต้องจับตาวาระด่วนกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือขออนุญาตเรียกตัวส.ส.ชนพัฒน์นาคสวัสดิ์จากพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนคดีพนันออนไลน์และฟอกเงินซึ่งได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในสมัยประชุมสภาซึ่งต้องรอมติจากสภาผู้แทนราษฎรว่าจะส่งตัวดำเนินคดีหรือไม่ขณะที่เวลา 9:00 น.ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีการไลฟ์สดผ่าน Facebook เมื่อมกราคมปี2564เกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 และมีการพาดพิงไปถึงสถาบันขณะที่เวลา 13:00 น.นางสาสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยในซอยรามคำแหง53ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ตำรวจนครบาลจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน2กองร้อยดูแลความปลอดภัยพื้นที่รับสมัครผู้ว่ากทม.พร้อมประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดเบื้องต้นยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่น่ากังวลด้านการข่าวคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือคฟ.2กองร้อยในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล1ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนซึ่งภาพรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะเดียวกันด้านการข่าวยังไม่พบความเคลื่อนไหวหรือเหตุที่น่าเป็นห่วงแม้จะมีผู้สมัครอิสระและในนามพรรคการเมืองโดยเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ
3: ้ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
4: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่เบิร์น
5: ครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะฮะสวัสดีพี่กงด้วยสวัสดีน้ำร่วงด้วยครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับผมแชร์ข่าวเช้านะวันนี้
6: ถูกต้อง
5: ครับ
6: ทำไมแปลกๆวะ
5: วันนี้รถติดยอมรับเลยว่าวันนี้รถติด
6: ไอ้รถติดไม่เท่าไหร่ดีเจประจำของเราไปไหนกัน
5: วันนี้ไลน์อัพคุณช่วยย้ำเตือนให้หน่อยว่าไลน์อัพเราจะเจอใครบ้าง
6: ปกติไลน์อัพเราจะเป็นพี่ชาวพี่พุทธกับพี่ประตูใช่ไห
5: ม
6: ส่วนวันนี้ก็จะเป็นพี่ชาวพี่เบิร์นและพี่พีม
5: โอเคเนี่ยแหละมันคือเหตุผลที่ทำไมเราต้องมีเคเบิลแล้วก็ต้องมีพีมแล้วก็ต้องมีแนนนะไม่คือเหตุผลปกติเลยว่าทำไมจะต้องมีเบิลแนนพีม
6: ซุปเปอร์ซับ
5: สแตนบายรอทุกคนอยู่นะครับผมวันนี้น้องพีมมานะน
6: ี่
5: ค
6: ุ
5: ณโตโยคุงนะครับผมแล้วก็นุ้งเบิ้มสวัสดีนะครับดีเจพีมมากนะวันนี้นี่อาจารย์ชาวของเรามาแล้วนะฮะนี่ลูกพี่
6: มาแล้วหัวหน้าคณะต้องมาทีหลัง
5: พี่ใหญ่เรามาแล้วนะพี่ใหญ่สวัสดีฮะ
7: เรียบร้อย
6: เฮีย
5: สว
6: ั
5: สดีอาจารย์นะ
7: ครับผมเป๊ะเลยฮะ
5: เป๊ะเลย
7: คร
5: ับ
7: สว
5: ั
7: สดีผู้ฟังด้วยนะฮะ
6: ครับผม
7: เรียบร้อยแล้ววันนี้กี่คนครับผม
8: สามเดี๋ยวน้องพีมคน
7: เอาน้องพีมมาด้วยแล้วก็อีกสองคนเขาก็ไม่อยู่ละโอเคโอเคครับผมก็ชัดเจนแล้วเนาะ
5: ครับ
7: มันก็ต้องแบบนี้แหละ
5: เกาเหลาชามโต
7: คือทำงานด้วยกันลำบากนะครับก็ต้องแยกกันทำ
5: พี่ชาวไม่มีปัญหา
7: คังคุบายอยู่แล้ว
5: กับใครก็ได
7: ้ใครก็ได
5: ้เคมีสาธารณะ
7: ถูกต้อง
5: โอเค
7: นะครับผมก็ชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่ได้กับใครก็ได้
5: ใช้เป็นชั่วโมงเลย
7: รอบละ2ชั่วโมง
5: ครับ
7: ผมนะครับผมเดี๋ยวยื้อว่าพี่ชาวนะแล้วก็น้องเคเบิ้ลแล้วก็น้องพิมพ์นะ
5: ครับพี่ชาว
7: นะครับมาเรียบร้อยแล้วครับแฉ
5: ข่าวเช้าฮะ
7: นะครับผมวันนี้เป็นชาวเบิ้ลพิมพ์นะครับ
5: ครับ
7: ต้อนรับคุณฟังด้วยวันนี้วันพฤหัสบดี
5: ครับ
7: นะครับที่28
5: ครับ
7: นะครับผมอุ๊ยสิ้นเดือนแล้ว
5: สิ้นเดือนพรุ่งนี้เงินเดือนออก
7: ไวนะ
5: ใช่
7: นะครับสิ้นเดือนแล้วนะแล้วก็อีก2วันนะ
5: ครับผมสวัสดีครับสว
9: ั
5: สด
9: ีครับขออภัยด้วยครับผม
5: ไม่เป็นไร
7: นะฮะ
5: สบายเรา
7: สบาย
9: คร
7: ับ
9: ผม
7: สีเลียด
9: ครับผม
7: ก็อะไรเนี่ยพอพี่ชาวหรือเปล่านะโอ้พี่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าพี่อยู่ตรงกลางอยู่แล้วเพราะพี่ชาวเนี่ยจัดกับใครก็ได
5: ้ครับ
7: นะครับแต่ว่าอีก2คนเนี่ยต้องไปถามเขาเวลาเดี๋ยวเขามาแล้วกันแต่ว่าถามพร้อมกันไม่ได้นะวันนี้เขามา
5: โอเค
7: เพราะมันจะไม่ค่อยได้ความจริงเท่าไหร
5: ่
7: ต้องถามไม่วันคนนึงมาวันคนไม่มาอะไร
5: เขาจะตอบแบบเกรงใจเพื่อนร่วมงานแบบว่าให้ตอบเอาสังคมอ่ะนะแต่ถ้าวันไหนคนใดคนนึงมาเขาตอบความจริงเอา
7: คุณได้ความจริง
5: ครับผม
7: นะครับ
5: นะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปเราสิ้นเดือนกันแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าสัก30-31เงินเดือนออกกันแล้วด้วย
7: ครับผม
5: แล้วก็สิ้นเดือนนี้เราหยุดยาว3วันนะพี่ชาว
7: เดี๋ยวมีลองวีคเอนด์ใช่ไหม
5: ถูกต้องฮะ
7: สรุปแล้ววันจันทร์เขาไม่หยุดใช่ไหม
5: วันจันทร์หยุด
9: ครับ
5: วันจันทร์หยุด
9: อังคารไม่หยุด
7: อ๋ออังคารไม่หยุด
5: แต่ถ้าพี่ชาวลาวันอังคารวันเดียวเนี่ยพี่ชาวจะได้5วันเลย
7: พุธก็ได้หยุดต่อ
5: ได้หยุดต
7: ่ออ๋อโอเคเพราะมีประเด็นวันที่วันอังคารเขาบอกว่ารัฐบาลจะประกาศหยุดหรือเปล่าก็ประกาศมาแล้วว่าไม่หยุดเนาะ
5: ครับผม
9: ไม่หยุด
7: นะแต่สามารถลาได้
5: ใช่ลาได้
7: นะครับผมเพราะนั้นเก็บวันลาไว
5: ้ครับเมื่อกี้คุยกับน้ำท่วมมันพวกบอกว่าถ้าวันลาเหลือถ้าเราลาอังคารน่ะก็ลาได้ก็5วันลายาวๆเลย
7: 5วันยาว
5: เหมือนสงกรานต์เลย
7: อุ๊ยบ้านเรานี่เทศกาลเยอะนะ
5: หยุดเยอะฮะ
7: หยุดเยอะนะ
5: สบายๆเลยหยุดเยอะเลย
7: น่าจะเป็นประเทศที่มีวันหยุดแบบเนี้ยเยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
5: แต่น้ำท่วมลองดูสิวันหยุดต่อปีอ่ะเราจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกัน
7: เขาบอกว่าประมาณเกือบเดือนนะ
5: 20กว่าเลย
7: 20กว่าวันนะเกือบเดือนนะถ้าได้รวมทั้งปีนะ
5: ปีนึงเราทำงานแค่11เดือน
9: แต่ถึงแม้ว่าวันหยุดเราจะเยอะ
5: ครับ
9: แต่วันลาเราน้อยฮะวันลาแต่ละบริษัทไม่เท่ากันนะพี่แต่ละบริษัทไม่เท่ากันบริษัท17บริษัท12เงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปคอมเพนเซตกันตรงนั้นผมรู้สึก
5: อะไรสเลดนะ
9: คอมเพนเซตไปชดเชยกันตรงนั้นเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยผมเห็นแบบเพื่อนผมไปทำงานนะเขาบอกว่าลาหยุดได้แบบเดือนนึงติดต่อกันด้วยอะอะไรเงี้ยล่าสุดเพื่อนผมกลับมาจากเยอรมันกลับมาอยู่ไทยเดือนนึงเพราะว่าสามารถใช้เวลาได้ทั้งหมดไม่นับเสาร์อาทิตย
5: ์ลองไหมเราลองไหม
9: ลาเดือนนึงเหรอ
5: ลองเดือนนึงไหม
9: ไม่เป็นไรหรอกผมว่าที่ไทยอ่ะวันหยุดเยอะแล้ว
7: โอเค
5: อ่ะนี่น้ำท่วมหามาให้แล้วคุณฟังครับ
7: เข
5: า
7: บอกว่าม้าเลยลาเดือนนึง
5: ลาลาจะเป็นม้าเลยนะ
7: แกบนะ
5: ครับผมวันหยุดราชการรวมแล้วเนี่ย 16-19 วันต่อปีนะตามประกาศของรัฐมนตรีในแต่ละปีนะครับ แล้วก็พนักงานเอกชนตามกฎหมายแรงงานก็มีวันหยุดเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า13วันต่อปีแล้วก็มีสิทธิ์ลาพักร้อนเนี่ยอย่างน้อย6วันทำงานต่อปีนะก็คือสรุปรวมๆก็20วันแหละประมาณนั้น20กว่าวันต่อปีนะ
7: ของบริษัทเราลาพักร้อนได้กี่วันฮะน้ำท่วม
5: 7วัน
9: โอ้7วัน
7: ลาป่วยอ่ะ
8: ลาป่วยแล้วแต่เลยคร
9: ับ 30ป่ะ30มันต้องมีแม็ก30
7: ลากิจด้วยลากิจต่างหาก
5: ลาออกอ่ะ
9: โอ้ได้ทุกวันเลยอ่ะ
5: ตลอดเวลานะ
7: ก็แต่ได้ตั้งแต่วันยื่นเลยนะครับได้ตั้งแต่วันยื่นเลยถ้าลาออกเนี่ยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็อ่ะนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ลองวีคเอนด์อีกแล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเชียร์อาร์เซนอลของเฮียด้วยนะ
5: วันเสาร์นี้นะ30นะ
7: ครับผม
5: เตรียมตัวเลยนะฮะ
7: เราจะไปเจอกันนะฮะวันเสาร์นี้นะครับผมพี่ว่างเปล่าเชียร์พี่ป่ะ
9: เฮ้ยผมอยากไปว่าผมจะมาถามพี่ชาวหรือพี่ชาวไปดูที่ไหน
7: ยูเนียนนะยูเนียนมอล
9: ยูเนียนมอล
7: มีงานยิ่งใหญ่เลยมีพี่โจ๊กโซคูเป็นไปร้องด้วย
9: เฮ้ยไป
5: ต้อง พี่ป๋อง
7: พี่ป๋องด้วย
9: ต้องซื้อบัตรไหมพี่ชาว
7: ไม่ต้องไปเฮีย
9: เฮ้ยไปผมไป
7: เพราะพี่เป็น MC
5: น
7: ี
5: ่โอ้โห
7: สบายแล้ว
9: มี MC คู่ยังครับ
7: ไอ้นะฮะ
9: มี MC คู่ยังครับ
7: พี่อุ่นพักภูมิอ่ะ
9: โอ้โหคู่กับพี่อุ่นลองจากพี่อุ่นไปอีก
7: ได้เดี๋ยวไปก็ไปเฮียได้ถ้าจะไปบอกเลยเพราะว่ามันต้องเดี๋ยวว่ามันต้องมีตั๋วเข้าไง
5: ถ้าพูดถึงดาราที่เชียร์อาร์เซนอลนี่ก็มีพี่ป๋องนะมีพี่ป้องนวัดนะมีใครกับพี่อุ่น
7: ภาคภูม
5: ิแล้วก
9: ็แอนฮัทเวย์
5: เอาคนไทยสิ
9: แอนฮัทเวย์เชียร์จริง
5: เอาคนไทยสิที่จะมายูเนียนเนี่ย
9: แอนฮัทเวย์ไงไม่แน่
5: เขาอาจจะมายูเนียนนะ
7: แอนฮัทเวย์เขาเป็นแฟนใครนะนักบอลน่ะ
9: เอ้ยผมไม่รู้เลย
7: เขาไปร้องเพลงให้กับแฟนนักบอลนะทัศซา
9: หรอครับ
7: ทัศซาลองเซิร์ชดูลองเซิร์ชดูแอน
5: คุณผู้ฟังตอนนี้FM 94นะฮะใครคิดว่าเปิด FM 99ไม่ใช่นะฮะ FM 94นะฮะแบบว่าเอ๊ะเปิดผิดขึ้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วนะ
9: แต่ช่วงนี้มันต้องให้เขาหน่อยอาร์เซนอลนะ
5: ฟุตบอลกันหน่อยนะนี่แอนฮัทเวย์นะ
7: ครับผม
9: ไม่ได้เป็นแฟนกับนักฟุตบอล
7: อ๋อเหรอ
5: แต่ก็ชอบอย่างเดียวนะ
9: ชอบ
7: ก็จะมีพี่ป้องพี่ป๋องแล้วก็มีอุ่นนะฮะมีโจ๊กโซคูมีพี่เนมเกสโนวา
9: พี่เนมพี่สื่อ
7: ใช่เยอะรัศมีแขนะฮะแล้วก็มีน้องแต้วนะครับเยอะเลย
9: อิมเมจก็เชียร์อาร์เซนอล
7: ครับผมนะฮะ
5: ก็วันเสาร์นะแฟนๆอาร์เซนอลลองดูรายละเอียดนะว่าที่ยูเนียนมอลเนี่ยเขาต้องไปเชียร์กันยังไงนะครับ
7: ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
5: เจอกับปารีสนะฮะ
7: ครับผมนะฮะ
5: หวังว่าจะได้2ถ้วยนะ
7: ขอให้เป็นดับเบิ้ลแชมป์แล้วกันนะปีนี้จะได้ยิ่งใหญ่อลังการ
5: ครับผม
7: นะฮะจะได้กลับมาผงาดอีกครั้งนึงสำหรับอาร์เซนอลของพวกเรา
9: แต่เชื่อเหลือเกินว่าชาวโซเชียลน่าจะแช่งนะเพราะว่าแค่ถ้วยเดียวเนี่ยก็เสื้อใส่ทุกวันแล้ว
5: พิมพ์ใส่7วันนะพ
7: ี่
5: ชาว
7: จริงเหรอ
5: 7วันใส่ซ้ำเลย
7: คือมีหลายตัว
5: ตั้งแต่ตัวแรกที่มีแต่ยุควินเทจมันใส่มาทุกวันเลยนะ
7: โอ้สวยนะ
9: 2011อาร์เตต้า
7: อ่ายุควินเทจนะ
9: ยุควินเทจ
7: นะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้นะครับ
5: ครับผม
7: เอาล่ะวันนี้คุณฟังส่งข้อความมาพูดคุยได้เสียงทาง EFM Station Facebook YouTube ข้าวสีไปทาง TikTok ด้วยนะครับอยู่พวกเรา3คนนะครับ เริ่มเกินไปเรื่องของวันหยุดนะสุดสัปดาห์นี้ไปเรื่องเตือนภัยกันก่อนเลยข่าวแรกของเราวันนี้เตือนภัยมิจฉาชีพระวังแอปเป๋าตังปลอมระบาดอีกแล้วฮะแน่นอนครับเข้ามากับไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าช่วงอยู่ในระยะการลงทะเบียน 25-30 ใช่ไหมฮะนะครับที่25-29
9: 29
7: นะครับที่เราจะลงทะเบียนกันเป็นไงบ้างน้ำท่วมลงทะเบียนได้ไหม
8: ได้คร
7: ับ ได้แล้วนะพวกเราล่ะ
5: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อย
9: ผมต้องรอ3วันเพราะรอบที่แล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับกดเข้าไปถึงจะเด้งขึ้นว่าให้รอ3วันอนุมัติอ่ะก็คือน่าจะได้สิทธิ์แหละ
5: โอเค
9: ใช
5: ่ในการจองสิทธิ์ไปละ
7: นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันมีแอปเป๋าตังปลอมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับอ้างสิทธินโยบายใหม่ไทยช่วยไทยพลัสระวังถูกลักข้อมถูกดักข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะ
9: ครับ
7: อันนี้คือเสียหายหนักมากนะครับคุณผู้ฟังครับจากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายใหม่ไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งมีการใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเราก็เคยโอนโหลดมาแล้ว
5: ครับ
7: นะครับผมสำหรับแอปนี้นะฮะขณะนี้เนี่ยพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพได้ฉวยโอกาสสร้างแอปพลิเคชันเป๋าตังปลอมครับแล้วก็ส่งลิงก์หลอกลวงผ่านทางข้อความ SMS เพจปลอมหรือว่าแชทไลน์เพื่อหลอกให้ประชาชนเนี่ยกดดาวน์โหลดนั่นเองนะครับ
5: โอ้นะฮะเหมือนกันนะ
7: ถูกต้อง
5: เพิ่งเปิดมาวันที่25นี
7: ่พวกนี้มันจะไว
9: เอาแล้ว
7: มันจะไวสมมติวันนี้น้ำท่วมปุ๊บพรุ่งนี้มาละ
5: บริจาค
7: ช่วยน้ำท่วมพรุ่งสมมติว่าวันนี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้พรุ่งนี้บานบริจาคแล้วหรือไม่วันนี้มีเหตุการณ์ตึกถล่มตกเย็นนี่มาแล้วพวกนี้มันไวมากมันเหมือนกับมีทีมงานมีกลุ่มก้อนที่ทำแบบนี้โดยเฉพาะการ
5: พร้อมสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ
7: ถูกต้อง
9: อินเทรนด์ใช้คำนี
7: ้คือฉลาดในเรื่องของหลอกเอาเงินคนอื่น
9: เร็วมากทำงาน
5: เก่งผิดที่ไปหน่อย
7: มิจฉาชีพนะครับซึ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยหากคุณโหลดแอปปลอมจะเกิดอะไรบ้างหากลงเชื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่ปลอดภัยเนี่ยมิจฉาชีพสามารถฝังโปรแกรมอันตรายเพื่อดักจับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลรหัสผ่านแล้วก็ข้อมูลทางการเงินของเราได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลสำคัญของเราเนี่ยเขาเอาไปได้หมดเลยแล้วก็รวมถึงมัลแวร์ที่แฝงมากับแอปพลิเคชันปลอมเนี่ยอาจจะเปิดทางให้มิจฉาชีพสามารถรีโมทเข้าควบคุมหน้าจอโทรศัพท์มือถือเหมือนที่เราเคยมีข่าวว่าเขาโดนดูดเงินจากแอปพลิเคชันของธนาคารไปก็เข้าไปแบบนี้แหละและทำการโอนเงินออกจากบัญชีของเราจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือในโทรศัพท์เลยนะฮะ
5: เพราะฉะนั้นต้องระวังเลยนะคุณผู้ฟังครับเช็คดีๆนะครับการดาวน์โหลดที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยคุณต้องดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการถ้าคุณใช้ Android ก็จะเป็น Google Play Store นะครับหรือว่าถ้าคุณใช้ iPhone เนี่ยคุณก็ดาวน์โหลดจาก App Store ในระบบ iOS เท่านั้นนะครับถ้ามีใครที่ส่งลิงก์มาให้คุณผ่านทาง SMS ผ่านทาง LINE หรือผ่านทางข้อความอะไรก็ตามให้คุณกดเข้าไปบอกว่าเอ้ยกดตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดแอปเป๋าตังคุณอย่าไปกดนะครับคุณต้องโหลดเองผ่านระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นแอปGoogle Play Store แล้วก็ App Store ของทาง iPhone ด้วยนะครับผม
7: ครับผม
5: เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคุณผู้ฟังบางทีผู้สูงอายุเนาะส่งต่อกันมาว่าดาวน์โหลดแอปเป๋าตังผ่านทางอันนี้ได้เลยง่ายกว่าสะดวกกว่าอย่าไปดาวน์โหลดนะเพราะว่าอย่างที่พี่ชาวบอกไปก็เสียหายเยอะสามารถหมดตัวได้เลยนะ
9: ถูกต้องครับ
7: เพราะฉะนั้นก็ฝากแชร์แล้วก็เตือนภัยกับคนในครอบครัวด้วยเฉพาะลูกหลานทั้งหลายก็ดูแลผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาใช้ระบบไม่เป็นนะครับเขายังเป็นแบบรุ่นเก่าๆอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือไปที่ธนาคารได
5: ้
7: นะครับแล้วก็ให้พนักงานธนาคารหรือว่าไปสอบถามที่ธนาคารว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับผมจะปลอดภัยมากที่สุดอาจจะต้องต่อคิวรอสักนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มีคนไปที่ธนาคารเยอะมากนะครับเพื่อไปใช้บริการเพราะว่าผู้สูงอายุบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ทราบส่วนสำหรับเวอร์ชันที่ต้องแอปดาวน์โหลดเนี่ยคือเวอร์ชัน10ขึ้นไปใช่ไหม
5: ครับผมเหมือนจะมีเวอร์ชันถ้าเป็น Android แล้ว10เท่าไหร่มันจะเป็น10จุดเท่าไหร่สักอย่างนึงอ่ะขึ้นไป
7: นะครับเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานที่บ้านคอยช่วยเหลือแล้วกัน
9: ถูกต้อง
7: ครับ
5: แล้วไอ้ตัวแอปปอมมันหน้าตาเหมือนเป๋าตังค์
7: หน้าจะเหมือน
9: เหมือนเลย
5: พิมพ์ลองโหลดดิอยากรู้ว่า
7: อ๋อโหลดของปอมเนี่ย
5: ลองโหลดดูหน่อยดิ
9: ผมทิ้งโทรศัพท์ไว้บนรถ
5: โอเคโอเคโทรศัพท
7: ์
5: แล้วนะ
7: ใช่อ
5: ยากให้ลองดูจะได้รู้ไงจะได้เป็นกรณีศึกษาให้คุณผู้ฟังได้ว่าถ้าเราโหลดของปอมมาแล้วเนี่ยถ้ามัน
9: โดนคอนโทรลหน้าจอเป็นยังไงเขาเอาตังค์ไปหมดบัญชีจริงไหม
5: จะได้รู้ว่าแบบอาจจะแบบโหลดมาเป็นเป๋าตุงอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบผิดว่าเป๋าตังค์เป็นเป๋าตุงอะไรอย่างเงี้ยลองดู
7: อาจจะมองผิดอะไรเงี้ยอาจจะแบบลักลอบหน่อย
9: เคยโหลดมาแล้ว
7: คุณโหลดอะไรของคุณมีไหม
5: ผมมีเป๋าตังค์อยู่แล้วครับ
7: โทรศัพท์ของไม่โหลดเลย
5: ไม่โหลดครับ
7: ไม่ลองหน่อย
5: ไม่เป็นไรครับ
9: แล้วปกติมีเป๋าตุงอยู่แล้วไหม
5: มีบ้างครับบางทีเช้าบางท
7: ีพี่ๆครับมาแวร์นี่คืออะไรมาแวร
5: ์มาแวร์คือมันมาแวร์คืออะไร
9: ไม่รู้อ่ะ
7: ก็คือเป็นมาแวร์เนี่ยคือว่าขี้รำคาญอย่ามาวองแวร์อ๋อ
5: เนี่ยวองแวร์
9: ฮะอ๋อเหรอ
7: มันมาแวร์มันมีมาแวร์มาแววมาแวร์นี่คือมาก่อนมาแววนะครับผมนะถ้าสมมติว่ากำลังจะกึ่มๆเนี่ยเฮ้ยมาแวร์แล
9: ้
7: วแต่ถ้าอ้วกปุ๊บนี่คืออ
5: ะไรฮะ
7: มาแวว มานั้น
9: ไอ้ malicious software นี่ไม่ใช่
7: ฮะอย่างสมมติว่าอย่างของพีมเนี่ยอยู่ในโลกมาแวร์นี่มันคืออะไรจริงๆแล้ว
9: มาแวร์เนี่ยมันน่าจะเป็นหนึ่งในแบบซอฟต์แวร์ที่มันอยู่ในแอปพลิเคชันหรืออะไรต่างๆนะครับผมคือถ้าเกิดสมมติว่าให้พิมพ์พูดแบบไม่อ่านเลยนะมันจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ร้ายเพื่อเจาะระบบขโมยข้อมูลทำลายหรือสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์เครือข่ายและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานครับ
7: โอ้นี่เป็นไงความรู้แน่นนะ
9: อันนี้คือที่เรียนมาตลอดเวลา
7: ส่งอะไรไปนี่เป๊ะตลอดเลยอ
9: ่
7: ะ
9: ใช่ฮะ
7: โอ้ดีนะภาษาไทยคล่องด้วย
5: ไปทางเก่งแล้ว
7: แหละนะครับผม
9: ซึ่งจริงๆมัลแวร์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบ
5: พอแล้วพอแล้วไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเราไม่ใช่รายการแบตไตไฮเทค
7: ครับผม
5: เราธรรมดาพอ
9: แต่อันนี้อยากเสริมเรื่องเป๋าตังค์นิดนึงพี่เพราะว่านอกจากผู้ใช้งานจะมีผู้ประกอบการด้วยที่ช่วงเนี้ยแน่นอนเป๋าตังค์ช่วงเนี้ยมันจะมีให้ผู้ประกอบการรีจิสเตอร์เข้าไปกับฟู้ดเดลิเวอรี่หลายๆเจ้า แล้วทีนี้มันก็มีสแกมเมอร์เหมือนกันที่มาในรูปแบบของทักชวนให้รีจิสเตอร์เข้ากับเจ้านี้สิกับเจ้านี้สิแล้วกดลิงก์ไปผ่าน SMS หรืออีเวนต์ว่าโทรมาเนี่ยแล้วรับสายหรือกดสมัครหรืออะไรก็แล้วแต่ไปอ่ะที่ไม่ใช่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยตรงอ่ะทั้งหมดการันตีได้เลยว่าเป็นสแกมเมอร์นะครับ
5: ก็คือนอกจากหลอกคนที่ใช้งานแล้วยังหลอกพ่อค้าแม่ค้าที่จะลงทะเบียนด้วย
9: ถูกต้องครับใช่เพราะฉะนั้นระวังไว้เลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆจะใช้วิธีการโทรเข้าหาและวิธีการเช็คง่ายนิดเดียวเลยก็คือสอบถามรหัสพนักงานนะครับผมถ้าตอบได้หรืออะไรเงี้ยก็ทุกอย่างน่าจะเซฟนะครับแต่ย้ำอีกครั้งนึงจะไม่มีการส่งลิงก์ออกไปให้กดแน่นอน
7: นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับยังไงก็ลองเช็คให้ดีๆแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันมีมิจฉาชีพเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็เงินอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยเมื่อออกจากกระเป๋าเรานี่คือแบบโอ้โหเรียบร้อยถ้าเขาเข้ามาเมื่อไหร่นี่ก็เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิทธิ์ที่เราจะได้รับนะครับ
5: ครับผม
7: นะกับไทยได้ไทยพลัสนั่นเองก็เดือนละพันเนาะ
5: เดือนละพันฮะ
7: สี่เดือน
5: สี่พันฮะ
7: ช่วยนะช่วยไหม
5: ช่วยนะ
7: ช่วยไหม
5: ช่วยนะ
7: มันซื้ออะไรได้บ้างเพื่อน
5: ก็ตลาดเดินตลาดผมว่าเดิน
7: ตลาดเติมน้ำมันไม่ได
5: ้เติมน้ำมันไม่ได้ฮะเหล้าบุหรี่ไม่ได้ฮะ
7: ไปนวดได้ไหมไม่ได้
5: ไปนวดบางร้านได้นะ
7: เอาได้
5: บางร้านรับนะเพราะว่าเหมือนตอนคนละครึ่งรอบที่แล้วเนี่ยมันจะมีนวดมีอะไรด้วยแต่ว่ารอบนี้ต้องเช็คดูอีกทีว่าได้หรือเปล่ารอบนี้ไม่มีเหรอ
7: ไม่มี
5: ผมว่ารอบนี้ไม่มี
7: เสริมสวยอย่างงี้
5: เสริมสวยไม่น่ามี
7: เพราะฉะนั้นซื้อของทั่วไปได้
5: เดินตลาดนัดสบาย
7: เดินตลาดซื้อข้าวแกงข้าวกะเพราอะไรอย่างงี้ได้เลย
5: ถูกต้องฮะ
7: ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได
5: ้ถูกต้องครับ
7: น้ำตาข้าวร้านธงฟ้านี่เยี่ยมเลย
5: ธงฟ้าดีเลย
7: ใช่มั้ย
5: ถูกลงถูกแล้วถูกอีกด้วย
7: เพราะฉะนั้นก็ไปได้ซื้อแบบกะปิน้ำปลาตาน้ำตาลอะไรพริกก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นแบบค่าใช้จ่ายที่อาจจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของครัวเรือนนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อตุนไว้ต้องเติมเงินเข้าไปด้วยไหม
5: ต้องเติมเงินเข้าไปครับพี่ชาว
7: สรุปเท่าไหร
5: ่สรุปแล้วถ้าสมมติเราอยากจะใช้ของรัฐที่เขาให้เนี่ยเดือนละพันถ้าเราอยากใช้พันเต็มๆเลยเนี่ยเราต้องเติมไป667บาท
7: 667
5: เพื่อที่จะได้ใช้ 1,000 บาทเราจะรวมทั้งหมดเดือนนี้เนี่ยเราจะได้ใช้ 1,667 บาทต่อเดือนนะ
7: เพราะฉะนั้นแล้วต้องเติมเข้าไปด้วย
5: ครับผม
7: จะได้พันหนึ่งพอดี
5: ใช่
7: นะคร
5: ับ เพราะว่าถ้าสมมติคุณเติม400บาทเนี่ยแล้วรัฐบาลเขาจ่ายพันหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันมันก็จะเหลือเศษจากรัฐบาลอีกประมาณ200บาทที่เราไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นต้องเติม
7: มันไม่บาลานซ์
5: มันไม่บาลานซ์
7: นี่เราคิดมาให้แล้ว
5: ใช่คิดมาให้แล้ว
7: เพราะฉะนั้นเติม667
5: ครับ
7: แต่ละเดือนคุณจะได้ใช้แบบพันเต็มๆเลย
5: ถูกต้องครับ
7: คุณก็จะมี1,067ใช่มั้ยรัฐออก60เราออก40
5: ครับผม
7: นะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะตามนี้เลยแล้วกันนะครับเริ่มเมื่อไหร่เอ่ย
5: เริ่ม1มิถุนายนครับ
7: มิถุนายนได้ใช้กันแล้ว
5: ถูกต้อง
7: นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยตอนนี้เขาบอกว่าคิวน่าจะแบบต้องรอนิดนึงอย่างของพิมพ์นี่คือรอ3วัน
9: ใช่ครับรอ
7: สแกนหน้าผ่านไหม
9: ทุกอย่างผ่านหมดแล้วครับผมเหลือแค่รอเวลา
7: ระบบเขาบอกว่าอะไร
9: ระบบเขาบอกว่าร
7: อการดำเนินการ3วันนี
9: ้รออนุมัติ3วัน
7: ฮะนะครับนี่กี่วันละ
9: ตอนนี้น่าจะประมาณ2วันครับ
7: 2วัน
9: น่าจะเกินแล้วนะ3วันนะแต่ว่า
5: 25ป่ะลง25เลยป่ะ
9: ผมใช่ลงวันนั้นเลยครับเกินแล้วแต่โทรศัพท์ผมอยู่บนรถจริง
7: ๆโอเคนะครับผม
5: จริงด้วยงั้นเดี๋ยวลองโหลดอีกอันนึงเดี๋ยวพี่ลองส่งลิงก์ให้โหลดอีกอันนึงเผื่ออนุมัติเร็วกว่า
9: อ๋อเหรออ
5: ีกแอปนึงอ่ะ
9: เฮ้ยดีเลย
5: เดี๋ยวพี่ส่งให
9: ้ผมมีร้านค้าด้วยผมขอสมัครขายก
5: ับ ได้เลย
9: แพลตฟอร์มพี่เบิ้ลด้วยนะ
5: เดี๋ยวพี่ส่งให้
7: นี่นะถ้าเรื่องแบบว่าแอปปงแอปปอมเนี่ยคุณมาที่นี่ที่เดียว
5: ครับผม
7: มาที่เรานี่แหละเพราะว่าเราเนี่ยรู้จริงมีคนที่อาจจะอยู่ภายในนั้นจริงๆก็ได้
5: ครับผมเมื่อกี้น้ำท่วมเปิดข้อมูลว่าใช้ได้อะไรบ้างใช้ไม่ได้นี่เขาบอกว่าไทยช่วยได้ plus เนี่ยห้ามอะไรบ้างนะครับร้านนวดไม่ได้นะสปาไม่ได้ทำเล็บทำผมนะฮะสลายกินแบ่งไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดแล้วก็บริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าไม่สามารถใช้ได้นะ
7: โอเค
5: โอเค
7: นะครับผม
9: เคลียร
7: ์ทราบ
5: ครับผมที่ใช้ได้ก็มีร้านอาหารร้านเครื่องดื่มฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปนะครับแล้วก็สินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะสามารถใช้ได้ก็คือขึ้นวินขึ้นรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เนาะ
7: นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปใช้บริการกัน1มิถุนายนนี้นะครับ
5: ครับผม
7: นะครับมาถึงใกล้ๆตึกเราบ้างดีกว่า
9: ตกใจเหมือนกันเมื่อกี้
7: ได้ยินข่าวนี้ก็อ่านข่าวนี้ก็ตกใจเหมือนกันเห็นข่าวนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
5: คร
7: ับ
5: อ
7: ันตรายครับทางม้าลายถนนอโศกมนตรีบริเวณหน้าตึกแกรมมี่บ้านเราด้วยนะ
5: ครับ
7: หน้าบ้านเราด้วยนะครับ
5: หน้าบ้านเลย
7: ถูกย้ายจากจุดเดิมไปประมาณ40เมตรเพื่อความปลอดภัยมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะครับสำหรับทางม้าลายหน้าตึกแกรมมี่ของเรา
5: ครับผม
7: นะฮะ
5: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยหน้าตึกแกรมมี่นะก็คือตรงกลางอโศกเลยแกรมมี่ของเราอยู่ตรงกลางของอโศกนะครับผมจะมีทางม้าลาย นะอยู่ตรงหน้าตึกเราเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันถูกย้ายไปหน้าตึก BB ก็คือขยับไปอย่างที่พี่ชาวบอกประมาณ40เมตรนะครับผมก็คืออยู่ตรงหน้าแมคโดนัลล์ล่ะประมาณช่วงๆนั้นนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเท่าที่ผมไปอ่านข้อมูลมานะเขาบอกว่าหน้าตึกแกมมี่ของเราอ่ะที่เป็นตัวทางม้าลายอ่ะเขาชอบมีมอเตอร์ไซค์ยูเทิร์นหรือบางทีก็ขับตัดเข้าตึกแกมมี่บ้างขับตัดเข้าตึก BB บ้างมันทำให้1รถติดแล้วก็2เนี่ยบางทีมันเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้จากคนข้ามถนนด้วยแล้วก็คนที่ขับรถไปมาด้วยเขาก็เลยจะย้ายตัวไอ้ทางม้าลายเนี่ยขยับเข้าไปหน่อยเพื่อที่เวลาจะยูเทิร์นก็จะได้ไปยูเทิร์นแบบถูกต้องทีเดียวเลยเพราะจะได้ไม่สามารถตัดเข้ามาได้เลย
7: อ่ะแล้วไปอยู่หน้าตึก BB แล้วคิดว่ามอเตอร์ไซค์มันไม่ตัดเข้ามาเหรอ
5: ก็นั่นน่ะสิถูกไหมคือผมอ่ะผมกำลังคิดอยู่ว่าไม่ว่าคุณจะย้ายทางม้าลายไป
7: ต่อที่โคตรเร็วเลยก็นั่นน่ะสิ
5: ผมกำลังคิดว่าไม่ว่าคุณจะย้ายทางม้าลายไปตรงไหนอ
7: ่
5: ะถ้าเขาจะอยู่อ่ะยังไงเขาก็อยู่
7: แล้วแถวนี้เทพบุตรบรรดาลมอไซค์เยอะไปนะฮะผมเขาก็มาวัดแฝงการจราจรมันคับข้างด้วย
6: ใช่
7: และที่สำคัญแต่ว่าจริงอันตรายจริงเพราะว่าจุดตัดที่หน้าตึกอโศกอ่ะตึกเรียนแกมมี่เนี่ยมันตึกตัดเข้ามาบ่อยมากแล้วมันตัดเข้ามาแล้วก็มีวินอยู่ตรงตึกเราพอดีถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ความปลอดภัยเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้มาจากมอเตอร์ไซค์นะมาจากสัญญาณไฟแต่ว่าคนขับเลนสองเนี่ยไม่ได้ดูเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดอันตรายกับคนที่เดินข้ามถนนพอเลนแรกเนี่ยเบรกปุ๊บเลนสองมาไม่รู้ว่าตรงกลางอโศกเนี่ยมีไฟแดงอยู่ไฟเขียวไฟแดงอยู่แล้วก็เป็นรถบรรทุกด้วยนะครับผมขับมาแล้วก็เคยเกิดอุบัติเหตุชนกับคนที่เดินข้ามถนนนะครับแล้วก็เหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ย้ายไปตรงหน้าตึก BB
5: ครับผม
7: ตรงแมคโดนัลด
5: ์แต่ว่า
7: อ๋อแต่ทั้งนั้นเนี่ยมันเซฟได้เพราะว่ามันจะมีไอตัวหมุด
5: ใช่ใช่ใช
7: ่กันไว้แล้ว
5: ใช่
7: ไม่ให้มันแลบเข้ามาได้
5: ถูกต้องแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์วิบากไม่แน่นะเขาอาจจะขึ้นมาได้นะ
7: พี่ว่ายากนอกจากเขารวมหัวกันเอาหมุดออกก็ฉังหมด
5: แล้วยกช่วงความทำยกออกหน่อย
7: เอาจะฉังหมดอาจจะเป็นไปได้
5: ครับผม
7: แต่ยังไงพี่ตำรวจสน.ที่ดูแลอยู
5: ่ครับ
7: น่าจะรู้แล้วอ่ะเพราะมันออกยากไอ้หมุดเหลืองๆไอ้หมุดแดงๆเนี่ย
5: ครับ
7: แต่ว่ามันมีความถี่อ่ะมันมีความถี่มากจนแบบไม่สามารถเข้ามาได้หรือเปล่าแต่ถ้ากว้างแบบนี้จบนะ
5: สบายเลยนะ
7: กว้างแบบนี้ยังไงก็ตัดได้นะ
5: ครับ
7: นะฮะเพราะฉะนั้นหมุดต้องมีความถี่มากกว่านี
5: ้
7: นะครับจะไม่ให้รถเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์สัญจรได้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าทางสนทั้งหล่อเขาจะว่าไง
5: ครับคุณวินนี่บอกว่าลองดูนี่ย้ายทางม้าลายไปศูนย์สิริกิติ์ดูไหม
7: โอ
9: ้ผมว่าดี
5: แก้ปัญหาเลยนะอันเนี้ยเวลาจะข้ามจากตึกแกมมี่ไปอีกฝั่งไปตลาดรวมทรัพย์อย่างเงี้ยคุณไปข้ามศูนย์สิริกิติ์เลย
7: เออต้องนั่ง
5: เดียวเลย
7: นั่งรถไป
5: นั่งรถแล้วไปข้ามตรงนู้น
7: ไปข้ามตรงนู้น
5: ขอบคุณนะคุณวินนี่
7: หรือไม่ก็พี่ว่าตรงแยกเทอร์มินอลพอแล้วมั้ง
5: อ๋อก็น่าสนใจเหมือนก
7: ัน นะศูนย์สิริกิติ์มันไกลไป
5: ทางม้าลายยาวด้วย
7: ใช่นะครับเทอร์มินอลก็พอแล้วก็ช่วยกันเดินทางแล้วเดินเท้าด้วยห้ามนั่งนะใครเรียกกลับไปฝั่งนู้น
5: หลังเปียกเลยล่ะไปกินข้าวทีนึงอ่ะนะคร
7: ับ
5: ผม
7: นะครับเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปแล้วกันว่าถ้าย้ายจุดแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรผลกระทบอะไรตามมาหรือเปล่าหรือว่าดีขึ้นหรือเปล่า
5: ครับ
7: ถ้าย้ายตึกของตึกจีเมนไปเนี่ยจะง่ายกว่าไหม
9: อ๋อย้ายไปทั้งตึกเลย
7: จะมีลำบากนะฮะนี่ลำบากนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายทำอะไรง่ายกว่านะครับขอบคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาด้วย
9: ช่วยได้เยอะมาก
7: ใช่ครับนะฮะเราตอนแรกเราคิดแบบนี้แหละแต่เราก็ไม่กล้าพูดไม่รู้ว่าคุณคิดเหมือนเรานะครับผมตั้งแต่แรกแล้วขอบคุณด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวเบรกก่อน
5: ได้เลยครับ
7: กลับมาก็มีเรื่องราวของสาว LGBTQ
5: ครับ
7: นะครับผมแล้วก็ที่พัทยาเลือดอาบบอกว่าโดนหนุ่มจีนทำร้ายนะครับผมนะฮะเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับผมว่ามีไปออกรายการพี่พุทธด้วยพุทธะด้วยนะครับผมว่ายืนยันหนักแน่นว่าแหมอย่างนี้มันตรงปก
5: 100%
7: นะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะมีการแบบดีลเดลอะไรมาหรือเปล่า
5: ถูกต้อง
7: แล้วก็แบบเฮ้ยไม่ตรงปกก็เลยโดนทำลายร่างกาย
5: มีนะมี
9: เล็กน้อย
7: ผมพี่ส่งให้เงินกลับอย่างเดียว
5: เออ
7: จะไม่ตรงปกไปทำลายเขาทำไมเขาก็ทำมาหากินเนี่ยให้เงินกลับไป
5: สู้ชีวิตเหมือนกัน
7: ใช่
9: ขับลงขับรถหน่อย
7: เออจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี
5: ่
7: นะฮะถ้าแบบว่า
5: ขามาที่แท็กซี่แน่นอนอยู่แล้ว
7: ก็ขามาแท็กซี่ถ้าหน้าตาแบบโอเคหน่อยแล้วก็500น้องเดินทางกลับเลยนะคะประมาณนี
5: ้มีน้ำใจอะเนี่ย
7: ถูกต้องนะครับไม่อยากให้เขาลำบากไงเดี๋ยวโดนยุงกัด
5: ใจเขาใจเรา
7: เนื้อตัวเขาไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวเป็นรอ
5: เบรกดีกว่า
7: สักครู่เดี๋ยวกลับมากันแชร์
9: ข่าวเช้า
7: ชาวเบิ้ลพิมพ์พิมพ์เบิ้ลชาวเดี๋ยวมา
8: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
8: กลับมายืนต่อแฉ
9: ข่าวเช้า
8: ชาวบ้านพิมพ์พิมพ์บ้านชาวนะครับ
9: ถูกต้อง
8: วันนี้อยู่กับเรา3คนนะครับผม
9: ครับผม
8: นะฮะโอเค
9: ทำอะไรอ่ะ
10: ทักทายไง
8: ทักทาย
10: เบรกแรกมาทักทายไม่ทัน
9: โอเคโอเค
8: ครับผม
9: พี่ชาวลงเข้าแล้วเข้าตู้คืออะไรครับ
8: อืม
9: อาจจะเป็นตู้เซฟหรือเปล่าพี่ชาวแบบชอบเก็บเงินสดเนี่ยตู้ทรงตู้เซฟอะไรอย่างเงี้ย
8: ลงเข้าแล้วคืออะไรอ่ะ
9: นั่นน่ะสินะคุณพันเทพนะคุณส่งข้อความมา
8: ครับผม
9: ขออีกรอบนึงนะครับผมอ่านไม่รู้เรื่องเท่าไหร่
10: ปลายเปิดปลายเปิดเป็นปัญหาชาวผมว่าน
9: ะ
8: อืม
9: เรื่องราวของสาว LGBTQ+ ยังไงดีครับพิม
10: จัดไปครับผมคือเรื่องราวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์การเข้าใจผิดครับอย่างที่พี่ชาวเพิ่งบอกไปว่าล่าสุดเนี่ยสาว LGBTQ+ ที่พัทยาครับผมเลือดอาบเลยเพราะว่าอ้างว่าโดนหนุ่มจีนทำร้ายนะส่วนด้านเบลครับผมเพิ่งให้สัมภาษณ์กับรายการพุทธทอล์คครับผมยืนยันหนักแน่นว่าตัวเองเนี่ยตรงปก 100% ครับแต่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดมีการขับเคลื่อนจากอีกฝั่งนึงนั่นก็คือหนุ่มชาวจีนที่เป็นผู้กระทำเนี่ยที่อ้างว่าคุยกับเบลก่อนเกิดเหตุครับผมหนุ่มชาวจีนเนี่ยเขาเอาแชทมาโชว์ว่าเฮ้ยพิมพ์ย้ำชัดเจนว่าฉันต้องการผู้หญิงแท้ๆไม่ต้องการกระเทยแต่อีกฝั่งนึงกลับตอบมาว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่กระเทยนะมันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันตรงนี้นะครับ
8: ครับผมสรุปในรายการของพี่พุทธหน่อยนะครับผมพี่พุทธะนะครับผมนะทางรายการได้นำคลิปเต็มเนี่ยจากภาพกล้องวงจรปิดจนพบความผิดปกติเพียบนะครับไปเริ่มกันที่จากคลิปหน้าห้องเพื่อนของเบลก็คือสาวสองเนี่ยยืนรออยู่หน้าห้องพอประตูเปิดเนี่ยก็ตั้งกล้องถ่ายคลิปทันทีโดยเข้าไปโดยไม่เข้าไปช่วยห้ามนะครับแถมมีเสียงเบลตะโกนสั่งเพื่อนให้บันทึกคลิปเลยเฮ้ยถ่ายเลยถ่ายเลยประมาณนี้ต่อมาภาพในห้องน้ำเนี่ยจับโป๊ะได้ว่าเบลวิ่งเบลเนี่ยวิ่งเข้าไปคนเดียวแล้วเอาไดร์เป่าผมทุบกระจกจนแตกกระจายจากนั้นค่อยกลับมากลิ้งบนเตียงให้ตัวเปื้อนเลือดซึ่งขัดกับที่บอกว่าหนีเอาชีวิตรอด
10: อันนี้คือสร้างสีละ
9: ครับผมนะแล้วก็วงจรปิดตอนออกจากโรงแรมเนี่ยแก๊งสาว 2-3 คนเนี่ยลงมานั่งรอที่หน้าโรงแรมประมาณ20นาทีแต่แปลกตรงที่ไม่รอตำรวจกลับเลือกที่จะขึ้นท้ายรถกระบะแล้วก็ขับหนีออกไปนะครับซึ่งคนในวงการเนี่ยเขาแฉเพิ่มนะเขาบอกว่าแก๊งนี้นี่ชอบพอกผิวเน้นหลอกลูกค้าชาวจีนเกาหลีญี่ปุ่นว่าเป็นหญิงแท้พอขึ้นห้องก็จะเปิดเผยตัวเองเพื่อรีดเงินเพิ่มถ้าไม่ให้ก็ขู่โวยวายทำร้ายตัวเองทำลายข้าวของจนหลายโรงแรมในพัทยาแบนแก๊งนี้ไปแล้วเขาชวนกันไปทำอะไรพี่ชาวครับ
8: อะไรนะฮะไปดื่มไปต่อ
9: ไปดื่มต่อครับผม
8: ไปดิ้งดัง
9: แล้วทำไมต้องแบบว่าเป็นผู้หญิงเป็นกระเทยอะไรด้วยครับ
8: บางทีเขาอยากให้ไม่ให้เพื่อนดื่มต่อไงอยากมีเพื่อนดื่มต่อถึงเช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่จริงแล้วเขาอยากชวนสาวๆเนี่ยไปดื่มต
9: ่อ
8: แต่พอไปถึงเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยอากับกิริยาหรือว่าด้วยน้ำเสียงที่ฟังไปฟังมาแล้วเฮ้ยยูอามัน is not lady มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงปกเขาก็เลยวุ่นวายขึ้นอ
9: ัน
8: น
9: ี
8: ้คือสันนิษฐานเบื้องต้นจากพี่นะ
10: ใน
8: ความรู้สึกพี่เองนะครับ
9: เขาคือชวนกันไปนั่งเล่นใช่ไหมครับพี่ชาว
8: ก็ไปทานเหล้าต่ออะไรเงี้ยไปนั่งเล่นต
10: ่อพี่ชายผมเขาไม่รู้จริงๆวันก่อนที่เขาชวนขึ้นไปอ่
8: ะ
10: เขาก็อย่างนี้แหละไม่รู้อะไรเลยก็หายขึ้นไปแล้วเจออีกทีก็ลงมาแบบอุ้ยพี่เขาขึ้นไปทำอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะ
8: แล้วเสียงสูงด้วยนะ
10: เสียงสูง
9: ไอ้เบลตอบโต้กลับว่าไงนะพี่นะตรงเนี้ย
8: ครับผม
10: เบลตอบโต้กลับครับผมว่าเฮ้ยหนูตรงปก 100% นะฮะทางรายการเนี่ยไปให้ได้สัมภาษณ์กับเบลครับผมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็โต้แย้งว่าไม่ได้จัดฉากแล้วตนเองเนี่ยตรงปก 100% เพราะแจ้งลูกค้าก่อนแล้วว่าเป็นสาว2ครับซึ่งให้บริการกันจนจบแล้วด้วยนะคือไม่ใช่ว่าแบบยังไม่มาหรือว่าแบบมาเปิดเผยตัวตนคือเรียบร้อยจากการให้บริการการนั่งคุยครั้งนี้เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าที่เรื่องเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าหนุ่มจีนครับยึกยักไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ไม่ยอมให้กลับ และเป็นคนเอาแก้วเนี่ยมาตีที่หัวเธอก่อน
8: อันนี้ฝั่งเบลเป็นคนโต้กลับนะ
10: ถูกต้อง
8: นะครับว่าคนฝั่งนะฝั่งนู้นก็จะบอกอย่างนึงฝั่งเบลก็จะบอกแบบนี้นะฮะ
10: ใช่แล้วนะครับเมื่อกี้ที่พี่เบิ้ลบอกว่ามีการไปทุบกระจกห้องน้ำเนี่ยนะครับผมเบลเนี่ยอ้างว่าเพราะฟิลขาดคุมสติไม่อยู่และที่เพื่อนมาถ่ายคลิปเนี่ยก็เพราะว่าเธอหาจังหวะโทรเรียกให้มาช่วยไม่ได้ทำเป็นขบวนการส่วนคดีเก่าๆเนี่ยยืนยันว่าจบไปหมดแล้ว
9: แสดงว่าเขาเคยมีคดีแบบลักษณะคล้ายๆแบบนี้
10: อาจจะมีเรคคอร์ด
8: เฮ้ยคนนี้หรือเปล่าที่กรีดอ่ะแล้วขโมยเงินน่ะ
10: ไม่ใช่ไม่น่าใช่นะ
8: คนละคนใช่ไหม
10: คนนั้นน่าจะไปแล้ว
8: คนละคนใช่ไหม
9: เหมือน
8: นะฮะแล้วก็ที่แบบว่าขึ้นไปยืนบนกำแพงแล้วก็ถือมีดอ่ะ
9: อันนี้
8: คนอันนี้คนนึงเหรอน้ำท่วมในท่วมนะฮะแต่ว่าก็คือเขาบอกว่าที่พัทยาเนี่ยเขาจะมีเป็นแก๊งๆเนาะ
10: ครับ
8: แล้วเขาจะอยู่เป็นแก๊งนะสำหรับสาว LGBTQ เนี่ยนะครับผมแล้วก็แต่ความสวยของเขาต้องยอมรับว่าเขาเหมือนผู้หญิงจริงนะครับผมซึ่งหนุ่มจีนเนี่ยส่งอีเมลมาให้ทางนะครับผมนะฮะอันนี้ทางรถไหนเน
9: ี่
8: ย
9: อั
8: ธรส
9: น
8: ะให้ทางเพจอัธรสเพิ่มนะครับพร้อมแชทสนทนาระหว่างเขากับเดเบลนะครับหนุ่มจีนส่งหลักฐานแชทก่อนเกิดเหตุเขาพิมพ์ภาษาไทยย้ำชัดว่าฉันต้องการผู้หญิงแท้ๆไม่ต้องการกระเทยแต่ฝั่งนั้นตอบกลับมาว่าฉันไม่ใช่กระเทยนะพร้อมตกลงราคาค่าตัวกันที่ 1,000 บาทพอมาถึงห้องเนี่ยหนุ่มจีนกำลังเปลือยกายอาบน้ำอยู่ถึงได้รู้ว่าโดนหลอกว่าเป็นสาวสองฝั่งนั้นเนี่ยไม่ยอมทำอะไรเอาแต่กดมือถือเรียกเพื่อนผ่านไป10นาทีเพื่อนก็บุกเข้ามาตั้งกล้องถ่ายคลิปเพื่อกันโชคทรัพย์นะครับทางด้านฝั่งสาว2ก็รีดถ่ายเงิน 5,000 ฮะ
9: ครับผม
8: นะครับจากที่ตกลงไว้เนี่ย 1,000 บาทครูว่าถ้าไม่ให้เนี่ยจะฟังข่าวอะไรเนี่ย
9: พังข้าวของ
8: พังข้าวของแล้วก็เริ่มอารวาสทุบแก้วน้ำหนุ่มจีนพยายามตะโกนไล่ Get out Get out แต่ก็ไม่ไปนะครับ
10: Get out
8: ในจังหวะยื้อผลักกันเนี่ยเบลเสียหลักล้มไปชนแก้วน้ำที่หนุ่มจีนเนี่ยถือป้องกันตัวและเบลก็ไปทุบกระจกหน้าห้องน้ำโอ้โหนี่โรงแรมเสียหายอีก
9: ครับผม
8: แล้วก็ทุบกระจกนี้คือน่ากลัวมากนะ
9: ซึ่งทางฝั่งของเบลแล้วก็คนจีนเนี่ยเขาเหมือนคุยกันคนละเรื่องเลยนะเหตุการณ์คนละเรื่องเลยนะ
10: ใช่
8: ครับผม
9: เหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับเสร็จแล้วหนุ่มจีนคนนี้เขาก็บอกว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยหายนะครับไอโฟนหายแล้วก็เขาเลยไปพยายามค้นหาจากตัวเธอซึ่งทางหนุ่มจีนคาดว่าถูกแก๊งนี้ขโมยไปช่วงชุลมุนนะครับรวมไปถึงมือถืออีกเครื่องนึงก็จอแตกเสียหายเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายหนุ่มจีนก็ติดต่อใครไม่ได้ก็เลยต้องหนีลงทางบันไดหนีไฟนะครับเพราะแก๊งนี้ดักรออยู่ข้างล่างแล้วก็ตัดสินใจรีบบินกลับประเทศเลยนะครับพร้อมยืนยันว่าได้แจ้งตำรวจไทยแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนขึ้นเครื่องแล้วแล้วก็ทางฝั่งของโรงแรมนะครับก็เห็นคลิปเต็มและล่าสุดคุณแนนครับเจ้าของโรงแรมมาชี้แจงว่าโรงแรมเนี่ยเป็นแค่พนักงานต้อนรับไม่มีส่วนรู้เห็นการดีลงานหรือตกลงราคากันเองของลูกค้าแต่จุดพีคก็คือมีคนไปคอมเมนต์ถามว่าเคสพังกระจกนี้ใครรับผิดชอบโรงแรมก็ตอบชัดเจนเลยครับปกติลูกค้าคนเปิดห้องต้องรับผิดชอบแต่โรงแรมได้เห็นคลิปเต็มแล้วตอนนี้ทางโรงแรมได้แจ้งความกับสาว2เรียบร้อยแล้วซึ่งสุดท้ายก็ต้องรอว่าใครผิดใครถูกแล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเป็นคนจัดการต่อไปนะครับผม
10: ซึ่งหนุ่มจีนยืนยันนะครับผมว่ามีแต่การทุบกระจกไม่มีการถูกระจกใดๆ
8: นะฮะนะครับ
10: ยืนยันฮะยืนยัน
8: เพราะว่าเขาอาบน้ำอยู่ไง
10: ใช่ใช่
8: นะครับเพราะว่ามีแต่ถูแต่ร่างกายเขาถูสบู่อย่างเดียวไม่มีการถูกระจกอะไรทั้งนั้น
9: ถูกระจกด้วยนะ
10: สักหน่อยนึง
8: นะครับผม
10: แต่เมื่อกี้สาวสองเขาบอกนะว่าถูกระจกกันเรียบร้อยแล้วด้วย
8: แต่เขาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขากินหมูกระจกนะ
9: หมูกระจก
8: เขาชอบหมูกระจกกินนะครับผมแต่ถูกระจกเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่เรา
9: แล้วถ้าเช้าเช้าอ่ะตื่นมากินหมูกระจกได้ไหม
8: ได้
9: หมูกระจกตอนเช้า
8: ก็อร่อย
9: จกหมูอย่างเงี้ย
8: ถูกต้องนะฮะ
10: แซ่บเลย
8: ถูกหน้าใส่กระเทียมเทียมเนอะ
9: กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมเจียว
8: แล้วก็ใส่ปลาช่อนโจ
9: ปลาท้องโกพี่
8: ปลาช่อนโจก็อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปเพราะว่าฝั่งหนุ่มจีนกับฝั่งเบลคนละเรื่องนะ
9: ครับ
8: นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าสองฝั่งจะพูดไม่ตรงกันนะครับต้องมีหลักฐานแน่นอนอยู่แล้วล่ะมีกล้องวงจรปิดมีต่างๆนานามีคลิปที่ถ่ายเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้ตำรวจเข้าไปสืบแล้วก็รวมถึงว่าใครเป็นคนรับผิดชอบยังไงนะครับเพราะว่าทางเจ้าของโรงแรมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยดูจากคลิปแล้วดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยสาวสองน้องเบลน่าจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายในห้องนะครับส่วนตอนนี้ชาวจีนก็มาเที่ยวไทยแบบโอ้โหหนักหน่วงมากโดยเพราะพัทยานี่คือเขาตะลุยเที่ยวโดยเฉพาะเวลาหาเพื่อนเที่ยวต่อเนี่ยเขาจะเป็นแบบถึงไหนถึงกันแล้วเขาจะไปเป็นบ้านแล้วก็เช่ารถเอาผ่าน
9: ว
8: ิลล่าก็คือ
10: พี่ชาวพูดแบบเห็นภาพมากเลย
8: ครับเห็นภาพเพราะว่าเหมือนอยู่ในเหตุการณ์
9: ครับ
8: นะครับผมเพราะเขามีตังพวกนี้ก็มีตังแล้วก็ส่วนใหญ่จีนที่อยู่ในพัทยาเนี่ยเป็นจีนที่ ขาเรียกว่าค่อนข้างมีเป็นแบบมีค่อนข้างทุนมีตังค์อยู
9: ่
8: แล้วก็เป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยนะครับผมอาจจะมาเที่ยวหรือว่าอาจจะมาทำธุรกิจหรือว่าอาจจะอพยพมาหรือว่าอาจจะแบบรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านแล้วไม่ค่อยปลอดภัยก็มาใช้เงินที่นี
9: ่
8: แต่เป็นคนที่มีเงินทุนสูงแต่ธุรกิจนั้นเราไม่ทราบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาเอาเงินมาจากไหน
9: เทาๆไหมขาวๆหรือว่าอะไรยังไง
8: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นค่อนข้างมีเงินแล้วก็ยังวัยรุ่นอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ระยองค่อนข้างน่าเป็นห่วง
9: ระยองด้วยเหรอ
8: ครับผมที่ระยองนี่คือเปิดเป็นเขาจะเป็นเมืองของคนจีนแล้วนะเหมือนกับศูนย์เหรียญนะเปิดเป็นคอนโดมีบ้านจัดสรรโครงการขายด้วยคนจีนเป็นคนทำแล้วก็คนโปรโมทเป็นคนจีนแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ให้คนไทยเป็นนอมินีแล้วเขาก็มาเข้ามาซื้อเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเป็นกองทัพจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ระยองเนี่ยตอนนี้โอ้โหน่ากลัวมากเขาบอกว่าเป็นเมืองเหมือนเมืองของเขาแล้วจริงๆ
10: คือกฎหมาย
8: เมื่อก่อนนี้จะไปที่เสียนูวิลถูกไหมนะฮะที่กัมพูชานะครับที่เขาจะเปิดเป็นคาสิโนหลังจากนั้นเนี่ยทางการของจีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ากัมพูชาเนี่ยยังสนับสนุนเรื่องราวของการพนันออนไลน์หรือว่าการสร้างคาสิโนแบบนี้ต่อไปเนี่ยเขาจะไม่สนับสนุนกัมพูชาและเขาก็จะเรียกว่าเขาจะบอยคอตไปเลยฝั่งกัมพูชาก็เลยไล่เลยกวาดล้างเลยแล้วเขาก็ค่อยทยอยหนีมาเรื่อยๆหนีมาเรื่อยไปประเทศเพื่อนบ้านว่าจะเป็นลาวพม่าแล้วก็หนีมาที่ไทยมาพร้อมกับเงินแล้วก็ธุรกิจสีเทาที่เขานำมาด้วยแล้วก็มาสร้างเครือข่ายในบ้านเราซึ่งตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดที่จังหวัดระยองนะครับเพราะว่ามีคนเข้าไปแล้วตอนนี้ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเข้าไปจับสำหรับเซลล์ที่มันขายคือเขาประกาศขายตามหน้า Facebook เลยอะแล้วก็เป็นเซลล์แนะนำเลยว่าให้มาซื้อกับฉันนะมีนี่ราคานี้ราคานี้ราคานี้แล้วเขาก็มีแบบโปรโมชั่นนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็ส่วนใหญ่รถยนต์ที่บ้านเราตอนนี้ที่ขายดีเนี่ยเอาผ่านเอาเวลไฟรถตู้รถอะไรต่างๆคนจีนซื้อเยอะอันดับหนึ่งเลย
10: แต่ความจริงอะบ้านเรามีกฎหมายที่แบบจำกัดว่าคนจีนที่จะซื้อได้ต้องมีเอกสารอะไรบ้างแต่ก็อย่างที่พี่ชาวบอกนะครับในวงการอสังหาหรือรถอะไรต่างๆอะมันมักจะมีนายหน้าที่เป็นคนไทยซื้อไปก่อนแล้วก็ให้คนจีนอะซื้อต่อแต่ก็มาอยู่ในชื่อเขา
8: อ
10: ะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราเข้าไปตรวจเนี่ยหมู่บ้านในระยองเนี่ยก็คือจะของไทยทั้งนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่อยู่จริงมันเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
8: ครับผม
9: แรกๆเราก็คงคิดว่าแบบเอ้ยเขามาแล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องที
10: ่แต่ดีๆก็มีเยอะ
9: กระตุ้นแบบว่าเงินหมุนเวียนเข้าสู่จังหวัดได้แต่พอไปๆมาๆมันกลับกลายเป็น
8: กลืนละ
9: ศูนย์เหรียญนะ
8: ค่อยกลืนใช่ศูนย์เหรียญ
9: ไม่ได้จ่ายให้กับระบบเศรษฐกิจบ้านเราเลย
8: ร้านอาหารก็ของเขาโรงแรมก็ของเขาอพาร์ตเมนต์ก็ของเขา
9: จ้างงานก็จ้างคนเขามา
8: ถูกต้องคนจีนทั้งนั้นตอนนี้มีไปที่พัทยามีโรงแรมจีนเยอะมากนะฮะตอนนี้ที่คนจีนเป็นเจ้าของโรงแรมซึ่งโรงแรมดังๆที่อยู่ใน TikTok ตอนนี้แล้วก็น่ากลัวหลอนๆเนี่ยเคยดูป่ะตอนนี้กำลังดังเลยแล้วก็คนจีนเข้าไปเทคโอเวอร์
9: ที่พัทยา
8: ที่พัทยาตอนนี้กำลังเป็นข่าวว่าโรงแรมนี้คุณเคยมาพักไหมซึ่งที่ห้องเนี่ยมีเหรียญบาทวางอยู่หัวเตียงข้างตู้เสื้อผ้ามีเขียนยันภาษาจีนและที่สำคัญคือบอกว่าโรงแรมอันนี้เนี่ยเคยเป็นโรงพยาบาลล้างมาก่อน
9: โอ้โหพี่แจ๊คครับ
10: ครบสูตรพี่แจ๊คครับ
8: โอ้ยโคตรพีคเลยต้องไปดูใน TikTok นะ
9: โอเคเดี๋ยว
8: จะตามดูแล้วบอกว่าคนที่เข้าไปเช็คอินตี1ตี3ต้องเช็คเอาท์ออกแล้วเจอทุกห้องและที่สำคัญคือเจอจนนอนไม่ได
10: ้นะทำไมโรงแรมนี้เขาให้อยู่2ชั่วโมงเองครับเช
8: ็
10: คเอาท์เร็วมาก
8: ไม่คือเขาอยู่ทั้งคืนแหละ
10: อ๋อแต่อยู่ไม่ได
8: ้อยู่ไม่ได้ลากเก้าอี้บ้างทุบห้องบ้างแล้วก็ชักโครกกดเองตลอดเวลาประมาณนี้นะฮะ
10: ระบบระบายน้ำดีเชียว
8: ต้องเบรกก่อนแล้วกันนะครับผม
10: เมื่อกี้พี่ชาวพูดมาเรื่องวางเหรียญบาทไว้ในห้
9: อง
10: เดี๋ยวเบรกหน้าเรามีเรื่องวางเหรียญบาทไว้บนรถ
8: ไอ้คุณมีปอดโยกสักเรื่องไหมวันนี
10: ้มีครับมี
8: มีนะเดี๋ยวกลับมาสักเรื่องดีกว่า
10: จัดไป
8: จะคุยเดี๋ยวกลับมากระแฉ
9: ข่าวเช้า
8: ชาวพิมพ์เบิ้มพิมพ์ชาวเดี๋ยวมาครับผมเดี๋ยวปอดโยกนะ
9: ข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
12: ผลิตภัณฑ์

0: 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ท

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลย

0: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: ข่าวเช้าน
4: ะครับผมชาวเบิ้ลพีพีเบิ้ลชาวนะฮะ
5: ครับผม
4: เหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับผมพีไปจัดไปหนึ่งเรื่องปลอดโยก
5: คือเรื่องผมมาทันแน่แต่คนดูจะขำกันทันหรือเปล่า
4: อ้าวคุณฟังเตรียมตัวแล้วครับผมตอนนี้จะมาแล้วฮะ
6: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาไปขำตอนช่วงเบรก
5: ได้
4: ครับผม
5: เบรกสิบนาทีขำกันไปให้ตัวโยนเลยนะ
6: โอเค
5: คือเนื่องจากวันนี้ผมกับพี่เบิ้ลเนี่ยเราแต่งตัวมาในธีมเดียวกันเป็นธีมฟิลแบบเดินป่านิดนึง
6: เพราะฉะนั้น
5: เรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวกับเพื่อน2คนที่เขาเข้าไปล่าสัตว์กันนะครับผมวันดีคืนดีครับณป่าแนวแบบซาวาน่าแห่งหนึ่งที่ทวีปแอฟริกาครับผมมีเพื่อน2คนตัดสินใจว่าเฮ้ยเราทั้งคู่เนี่ยไปเดินป่าล่าสัตว์กันดีกว่าเว้ยทั้งคู่ก็เลยหยิบอุปกรณ์เดินป่าไปเพียบอยู่อุปกรณ์ล่าสัตว์ปืนไรเฟิลคนละกระบอกเดินเข้าไปในป่าเดินไปสักพักนึงเพื่อนอีกคนหนึ่งเริ่มรู้สึกอาการไม่ดีเวียนหัวเดินอยู่เพื่อนก็ถามเฮ้ยมันเป็นไรอีกคนหนึ่งเวียนหัวอยู่สักพักไอ้เพื่อนที่เวียนหัวล้มลงไปปึ้งหัวกระแทกกับก้อนหินอยู่ข้างล่างปัง
6: เฮ้ย
5: แล้วเพื่อนคนนี้ก็ตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นสะกิดเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเฮ้ยนายตื่นมาก่อนตื่นมาก่อนไม่ตื่นลองจับชีพจรดูเฮ้ยหาไม่เจ
4: อ
5: คิดอะไรไม่ออกเจอโชคดีพกโทรศัพท์ฉุกเฉินที
4: ่
5: สามารถโทรหาหน่วยงานของป่าซาวาน่าได้เพื่อนคนนี้เลยรีบหยิบโทรศัพท์โทรไปเลยโทษนะครับเพื่อนผมเหมือนจะตายไปแล้วเพื่อนผมเหมือนจะตายไปแล้วผมทำไงดีไอ้ฝั่งนั้นก็บอกว่าเอ้ยใจเย็นนะคะค่อยคิดใจเย็นค่ะอีกคนนึงบอกเอ้ยบอกผมหน่อยครับผมต้องทำยังไงไอ้คนในสายก็ตอบว่าอ้าวก่อนอื่นนะคะใจเย็นๆแล้วเอาให้ชัวร์นะคะว่าเพื่อนตายจริง
4: ๆ
5: สักพักพอจบคำนี้ปุ๊บอยู่ๆก็มีเสียงปัง
4: เฮ้ย
5: สายก็แบบเฮ้ยนี่เสียงนี่เลยเกิดอะไรขึ้นคะครับตอนนี้น่าจะตายจริงๆแล้วฮะแล้วไงต่อครับ
6: อ๋อพี่เช้าเป็นอย่างนี้มันคือเพื่อนเนี่ยตอนแรกคิดว่าไม่ตายจริงก็เลยพอคุยเขาเอาให้ตายจริงๆนะเชื่อชัวร์ไอคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็เลยยิงเลย
5: ปัง
6: เป็นอย่างนี้พี
4: ่แล้วก็ตาย
5: เออก็แบบอ้าวก็เนี่ยขั้นตอนแรก

0: ชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุขภาพโอสถครับ
1: ขำไม่ไหวแล้ว
0: คร
1: ับฟังบอกโห
0: ยบางคนบอกถึงขั้นต้องจอดรถลงมาพิมพ์นะพิมพ์นะ
2: ขอบคุณครับผม
1: ครับผม
2: ขับต่อไปเถอะ
1: ฮะ
0: ขอบคุณที่ทำให้เศร้าในวันที่ยิ้มได้
1: นี
0: ่พิมพ์ด้วยนะ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ผ่านได้ไหมนะขอบคุณพี่เบิ้ลด้วยไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เบิ้ลขยี้หนูไม่รู้เลยจริง
0: ยินดียินดียินดีพยายามทำความเข้าใจกับเรื่องน้องอยู
1: ่ถูกต้องเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีอีก4เรื่องพี่ขำปอดย่อขนาดนี้ถ้าคุณชอบนี่เดี๋ยวให้4เรื่อง
0: ขอคนละครึ่งได้ไหมขอเหลือ2ได้ไหม
1: ให้4เลย
0: โอ้โห
1: พี่น้องกำลังพี
0: คคนละครึ่งพัดได้ไหมขอ2พออ
1: ่ะเบรกก่อนแล้วกันฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเทนเน็ก3ดับแล้วก็รวมถึงก๊อสกันด้วย
0: ครับผม
1: อีก4เรื่องอ่ะเตรียมตัวเลยอย่าไปไหนแล้วกันวันนี้แน่นๆเลยนะกับแฉเ
0: ช้าเช้า
1: เช้าบ้านพิมพ์พิมพ์บ้านเช้าโอ้โหเรื่องแรกเป็นไง
2: ใครช่วยไทยใครช่วยพิม
0: ปังปังเลยนะพิมพ์นะ
1: ยอด
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
4: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีแล้วเธอ

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะบุกรวบไกด์เถื่อนชาวจีนกลางเมืองภูเก็ตเอาผิดบริษัททัวร์ฝ่าฝืนกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ชีวิต

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
1: ับ เห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมด
0: ประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: เจ้าหน้าที่บุกรวบไกด์เถื่อนชาวจีนกลางเมืองภูเก็ตเอาผิดบริษัททัวร์ฝ่าฝืนกฎหมายคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายจตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต2พบเบาะแสชายชาวจีนลักลอบทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์พานักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสถานีตำรวจท่องเที่ยวจากการเฝ้าระวังสังเกตการพบชายชาวจีนกำลังนำกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนรวม7คนเดินทางด้วยรถตู้นำเที่ยวพฤติการเข้าข่ายทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมบริเวณจุดชมวิวแหลมพรหมเทพจากการตรวจสอบหลักฐานพบใบสั่งงานมัคคุเทศก์เป็นภาษาไทยออกโดยบริษัท Blue Ocean International Tourism จำกัดแต่ไม่มีการระบุชื่อของมัคคุเทศก์รายการนำเที่ยวภาษาจีนและรายชื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนไปอย่างใดต่อมาการสอบสวนผู้ประกอบการยอมรับว่ารถตู้นำเที่ยวคันดังกล่าวไม่ได้จัดมัคคุเทศก์ร่วมเดินทางไปกับนักท่องเที่ยวจริงเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวชายชาวจีนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีใน2ข้อหาตามพรบธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวขณะเดียวกันได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่บริษัทนำเที่ยวในข้อหาเป็นผู้ประกอบการนำเที่ยวไม่จัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทโดยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวจะดำเนินการปรับทางพินัยตามกฎหมายต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ติดตามช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐกล่าวหาอิหร่านว่าพยายามที่จะทำให้ข้อตกลงสันติภาพชะงักงันด้วยการถ่วงเวลาก่อนถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐเพื่อหวังจะได้เงื่อนไขที่ดีกว่าผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทางภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยทันทีเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของโรคอีโบลาในพื้นที่ดังกล่าวเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดที่โรงงานบรรจุภัณฑ์ในรัฐวอชิงตันของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนสูญหาย9คนและเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในแม่น้ำโคลัมเบียหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษประเมินว่ามีทหารรัสเซียเกือบ 500,000 นายเสียชีวิตในสงครามยูเครนตั้งแต่ที่ผู้นำรัสเซียเริ่มบุกยูเครนเมื่อกว่า4ปีก่อนสตรีชนพื้นเมืองหลายพันคนเดินขบวนไปบนท้องถนนในกรุงลาปาสของโบลิเวียเพื่อเรียกร้องให้ผู้นำโบลิเวียลาออกและเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการรัดเข็มขัดและแก้ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นประชาชนคนไร้บ้านหลายสิบคนรวมตัวกันในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องที่พักพิงชั่วคราวเพิ่มขึ้นท่ามกลางคลื่นความร้อนที่อุณหภูมิสูงทำสถิติในยุโรปตะวันตกกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
6: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตช์ป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persessไลเคน Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
2: กลับมายืนต่อแฉ
3: ข่าวเช้า
2: ครับผมเช้าเพื่อนพีพีเพื่อนเช้านะครับ นะครับชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วติดตามกันได้เลยนะครับผม
3: ครับ
2: นะคุณผู้ฟังก็บอกว่าโอ้โหติดใจจังเลย
3: เรื่อง
2: ข่าวลืมอ่าของเรื่องของน้องพีม
4: ในพานเหร
2: อเรื่องในพานเข้ามา5วันแล้วว
4: ันนี้ฮะ
2: วันที่6
4: เอ้ยตายแล้ว
2: ครับผม
5: นึกว่าจะได้ยิ้ม
2: ได้ฟังได้ยิ้มไว้
4: คุณกิมจิเดี๋ยวเราไปเดินป่ากันนะเดี๋ยวเราไปเดินป่ากันเผื่อผมได้โทรแจ้งบ้าง
2: ปล่อยพิมพ์เข้าป่า
3: ครับ
2: นะฮะขอโทษนะจิตใจไม่อยู่เนื้อตัวเลย
4: อยู่ไหนครับ
2: นะครับคุณกิมจิเลย
4: อ๋อคุณกิมจิเล
2: ยนะครับน้องพิมพ์น่ารักนี่นะแฟนคลับเยอะนะฮะนะครับผมปกติแล้วตอนเช้าจัดนี่แฟนคลับมาฟังเยอะไหมครับน้องพิม
4: โอ้ยเยอะนะ
2: มีคนก็ส่งข้อความ
4: เยอะนะมีคนส่งข้อความ
3: เล่าเรื่องมา
2: ซ้ำๆไหมซ้ำๆไหม
4: ซ้ำๆครับ
2: นั่นเดียว4-5ข้อความ
4: ใช่ใช่ใช่
3: มีเล่าเรื่องมาตอนเช้าปกติ
4: ก็วันไหนที่ต้องมาซ้อมก่อนก็จะมีเล่าแบบโปรยๆไปบ้างตอนเช้าแล้วเขาพอเขาบอกว่าไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยสมมติเล่าไปก็จะให้เขาเรทกลับมาว่ากี่คะแนนซึ่งตอนเช้าเนี่ยเขามักจะให้10กันตลอดเลยแต่พอมาอยู่ในนี้ไม่รู้มันไปหล่นตรงไหนเหลือ2เต็ม10เออหรืออาจจะเป็น2เต็ม10แบบเจนซี
2: คนที่ให้10นี่มีกี่คน
4: อะไรนะ
2: มีคน
4: คนเดิมซ้ำๆ
2: คนเดิม
4: นะฮะ
3: ดูชื่อ account ใช่ชื่อใต้กงเล็กปะ
4: อ๋อไม่ใช่คนนั้นคนนั้นยังไม่ตื่น
2: ย
4: ังไม่ตื่น
3: นะฮะเขาชอบนะเขาชอบนะมุกอะไรแบบนี้เขาชอบนะ
2: อ๋อปั้นอยู่แล้วนะครับผม
4: เดี๋ยวมีอีกครับอีก1มุก
3: อ๋อ
2: วันนี้ชั่วโมงนี้ต้อง4มุกดิ
4: โอ้ยเหลือไว้ให้พรุ่งนี้บ้าง
2: 4เรื่องเลยพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ก็มาด้วย
4: พรุ่งนี้มาด้วยครับพรุ่งนี้มาด้วย
2: นะฮะเดี๋ยวจัดไปขำๆวันนี
3: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับไปที่ 10X 3 ดับของเราเช้านี้กันบ้างดีกว่าย
3: ินดีครับ
2: นะครับผมไปที่อันดับที่3
4: ครับ
2: แล้วก็อันดับ1เป็นเรื่องเดียวกันนะฮะนะครับผมอันดับที่3คือคีย์เวิร์ด KNP นะครับผมนะฮะแล้วก็ @KCLA 2026นะครับแล้วก็อันดับ1เป็นแฮชแท็กเก่งน้ำปิงคมชัดลึกครั้งที่22นะครับเดี๋ยวมานี้ไม่ธรรมดานะจัดไปดีกว่า
3: เอาแล้วมาอีกแล้วแรปอีกแล้วพิม
2: เดี๋ยวให้พิมดับเบิ้ลแรปด้วยโชว์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปหน่อย
3: พิมเอาเลย3กับ1เลย
2: แน่นอน3กับ1
4: สามอันหนึ่งก่อนนะสำหรับอันดับ3คีย์เวิร์ด KNP @KCLA2026 และอันดับ1คือ#เก่งน้ำปีคนสำนึก22สุดภูมิใจเก่งน้ำปิงได้คน

0: ั้งแฮชแท็กนี้กับคีย์เวิร์ดนี้ KNP KNP at KCLA 2020 come on แฮชแท็กเก่งน้ำปิงคมชัดลึกครั้งที่22นะจ๊ะ
1: เก่งขนาดนี้เก่งขนาดนี้ขออีกอันขออีกอัน
2: อันแบบที่สอง
1: ที่ได้อีก
0: 1 2 3 Trend X อันดับ2 #KCL2026 Extend First One อีกหนึ่งความประทับใจจากงานคมชัดลึก Award 22

0: That time hashtag hashtag KCL 2026 extend first one ไปลุยกันได้เลยวันนี้
1: โ
0: ย
1: โอ
0: ้
1: โหเป็นไง
2: เด็กมันมีของ
3: บอกไม่ธรรมดา
4: ไม่เอาเลยเหรอ
2: เด็กมันมีของ
1: นี่ไง
2: เมื่อกี้ฟังแล้วรู้สึกว่า
1: โอ้โห
2: ต้องพิมพ์ต่อ
1: ดีกว่าเล่าเรื่องเยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออมันต้องอย่างทางนี้แล้วมันต้องไปลงไปแรปแล้วดิว่าไม่ได้น้องอ
4: ่
1: ะ
4: แต่เติ้ลเฟิร์สวันเนี่ยล่าสุดเขาชวนกันเข้าป่า
2: ทำไมเอาไม่มี
4: ไม่มี
1: ครับผม
2: ทิ้งไม่ได้ละเข้าป่า
1: เป็นไงคุณรู้ป่าบอกว่าแรปได้ฮะนี่เป็นไงครับผมสุดยอด
2: ครับผม
1: ว่าไม่ได้เลยโคตรสมูทเลยครับพี่
2: บางคนบอกเข้าหูแล้วฮะเหลือเข้าใจฮะ
1: เรียบร้อยนะ
4: ยังพิมพ์ฮะอาจจะยังก่อนครับผม
1: นะครับผมเฮ้ยนี่เล่นจริงเลยมาทางนี้จะพิมพ์ไปทางแรปเลยดีกว่านะฮะนี่
2: ดีกว่าเล่าเรื่องเยอะเลยพิมพ์เมื่อกี้
1: ใครทำดีก็ให้เขาทำไป
2: ครับผมเราทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะ
1: บอกเลยว่าดีเจพุทธเตรียมตกงานนะฮะน้องพิมพ์มาแล้วนะครับผม
2: ปั้นเลยนะเมื่อกี้ปั้นเลยนะ
1: โอ้โหปั้นดินให้เป็นเลน
2: ปั้นดินให้เป็นดาว
1: เป็นดาวฮะ
2: เป็นดาวดิพี
1: ่นะครับผมโอ้จริงๆควรทำแบบนี้แทนเล่าเรื่องนะฮะคุณผู้ฟังบอกมา
4: พลังงานบวกเชิงลบมากตอนนี้
2: เก่งเก่งถือว่าเก่งนะ
1: ไม่ยาก แน่นอนมาจังวงจังหวะได้เลย
2: คร
1: ับนะครับผมถือว่าผ่านนะจังนี้ใช้ได้นะยอดเยี่ยมครับผม
4: ขอบคุณครับผมครับ
2: มาบ่อยๆฝึกอีกนิดฝึกอีกนิด
1: ครับผม
4: แต่วันหลังช่วยกันซักอันดับนะ
2: ไม่กี่พี่เห็นมันดีอ่ะ
1: เด
2: ี๋
1: ยวให้พี่เคเบิลสรุปเลยดีกว่า
2: โอเค
1: นะครับผมน้องพิมพ์แรปไปแล้วเดี๋ยวพี่เคเบิลสรุปให้อีกทีนึง
2: ได้ครับอันดับที่3และ1เป็นเรื่องเดียวกันนะครับผม 10X ก็คืออันดับ3คีย์เวิร์ด KNP@KCLA2026 นะครับแล้วก็อันดับ1คือแฮชแท็กเก่งน้ำปิงคนชัดลึกครั้งที่22ก็คือเมื่อวานนี้มีงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดนะครับเก่งน้ำปิงก็ได้ไปเข้าร่วมงานนะครับรวมไปถึงได้รางวัลด้วยนะคู่จิ้นดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับผมรวมไปถึงเก่งเนี่ยก็ยังคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะครับก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับรวมไปถึงอันดับที่2ก็คืองานเดียวกันเลยนะครับ KCL 2026 Extern First One ก็แน่นอนครับ Extern First One ก็ไปร่วมงานเคียงคู่กันนะครับรวมไปถึง First One เนี่ยสามารถคว้ารางวัลนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมมาครองได้นะครับโดยมีหนุ่มเติ้ลคอยอยู่เคียงข้างกันนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามโมเมนต์ได้ทั้ง2แฮชแท็กแล้วก็1คีย์เวิร์ดนี้เลยนะ
1: ครับผมและนี่คือ Tenex 3สำหรับเราเช้านี้นะครับ
2: ครับผม
1: ติดตามได้ต้นชั่วโมงที่2นะครับผ
4: ม
1: นะฮะไปกันต่อเลยละกันนะครับผมเรื่องราวของสนายกับบุญมี
4: คู่จิ้นอีกคู
1: ่นะฮะภาค2เขาบอกมาแน่ฮะ
2: หลังจากที่ภาคแรกเนี่ย20วินาที
1: โอ้โหแวบเดียวเอง
4: ใช่
1: นะครับ
4: สตอรี่ไลน์เรียกว่าปูมาซะยาว
2: ไม่แต่คือผมเนี่ยวันนั้นน่ะผมก็นั่งรอดูโหลดแอปของเขาเลยนะมันต้องมีแอปเนาะจนเสียโบ๊ทบอกว่าแอปล่มไปตอนนี้ก็เปิดให้ดูฟรีผ่านทาง YouTube ก็นั่งดูเข้ามาเป้งยกที่1แป๊บเดียวเท่านั้นลุกไปหยิบน้ำ
1: โอ้โห
2: กะมานั่งดูยาวๆ
1: เรียบร้อย
2: ลุกไปหยิบน้ำเอ้า
1: หัวฟาดพื้นซะแล้ว
4: ไปแล้ว
1: นะครับนะฮะแต่เขาบอกว่าภาค2มาแน่เจอกัน23กรกฎาคมนี้แฟนๆรอลุ้นว่าจะจัดเวทีไหนนะครับพี่หนุ่มกัญชัยได้เปิดเผยในรายการที่วันทันเหตุการณ์นะครับสนายกับบุญมีเวอร์ชั่น2ภาค2เขาบอกมาแน่ครับโดยล่าสุดมีการกำหนดการที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้คาดว่าจะจัดที่เวทีใหญ่ขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดนะครับผม
2: รายละเอียดครับ
1: ขอให้รอติดตามทางผู้จัดคือพี่โบ๊ทเพชรยินดีนะครับผมนะฮะถ้ามาหลายคนลุ้นว่าจะจัดเวทีไหนพี่โบ๊ทบอกไปลาดดำเนินเลยไหม
4: โ
1: อ
4: ้โห
1: ไปลาดดำเนินเลยไหม
2: เวทีใหญ่เลยนะ
1: เวทีใหญ่เลยนะครับพร้อมตั้งตารอการชกของทั้งคู่เนื่องจากรอบนี้มีเวลาซ้อมมากกว่าเดิมฝีไม้ลายมือน่าจะพัฒนาขึ้นน่าจะชกกันอย่างสูสีแล้วก็สนุกกว่าครั้งแรกแน่นอนแล้วก็จะมีเรื่องของกติกานะครับว่าแบบห้ามมีการขัดขาน
2: ะครับเกี่ยวขานี่ไม่ได้นะ
1: เกี่ยวขานี่ไม่ได
4: ้อ๋ออย่างเงี้ยไม่ได้เนาะล็อกขาไว้อย่างงี้ไม่ได
2: ้ล็อกอ่ะได
4: ้ล็อกได้แต่ตัดล่างไม่ได
2: ้คือกติกาของมวยไทยเนี่ยเป็นอย่างงี้คือถ้าคุณเตะตัดขาเนี่ยคุณต้องใช้หน้าแข้งคนที่เตะนะต้องใช้หน้าแข้งเตะเข้าไปที่ขา
1: คือเทนกวาดลานได
2: ้ใช่กวาดลานได้แต่ว่าถ้าคุณเอาขางัดกลับเข้ามาเอาส้นเท้าเนี่ยงัดกลับเข้ามาเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดกติกา
1: คือถ้าขาเอาไปควยแล้วงัดมาเนี่ยมันจะเป็นยูโดหรือไม่ก็จะเป็นเทควันโด
2: ครับผม
1: นะครับผมแต่ถ้ามวยไทยเนี่ยไม่มีกติกานี้หลายคนบอกว่าอ้าวไปดูพี่แสนชัยพี่แสนชัยเนี่ยเตะเทนกวาดลานหมด
2: ใช่ก็คือเอาหน้าแข้งเตะเข้าไป
1: ถูกต้องแล้วก็เตะตัดล่างเตะตัดล่างอันนี้เอาเท้าเตะตัดล่างได้แต่ไม่มีการเอาขาเนี่ยเข้าไปขัดข้างในแล้วก็งัดขึ้นแล้วก็โน้มตัวลงไปทับอันนี้ไม่ได้
2: ครับผม
1: นะครับผมเพราะฉะนั้นกติกานี้เนี่ยทั้งคู่น่าจะรู้อยู่แล้วล่ะ
2: แต่ว่ารอบนี้ผมว่าสนุกมันดูเป็นเกม กมการแข่งขันมากขึ้นเพราะรอบแรกเนี่ยแน่นอนพอมันมาด้วยอารมณ์เนาะต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์มาวันนี้แหละจะเป็นวันแก้แค้นล้างตาอะไรกันก็ว่าไปแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนพอหลังจากที่เขาชกเสร็จอีกวันนึงเขามาโหนกระแสเขาก็ดูแบบว่าเขาเป็นเหมือนเพื่อนกันแล้วนะ
4: เขาไปจิ้นกันแล้ว
2: ไปแบบมีหอมก้งหอมแก้มกันด้วยนะ
4: ใครเป็นเคใครเป็นเมสเนี่ย
2: ใครเป็นเล็กใครเป็นเทสด้วยนะฮะคือตอนนี้ก็น่าจะสนุกเป็นเกมกีฬามากยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าไม่ได้นะคนดูวันนั้นอะหลายแสนนะ
1: หลายแสนนะพี่เช่าดูทางโหนกระแส
2: ครับ
1: แล้วถ่ายทอดสดทาง YouTube นะโอ้ยคนหลักแสนนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญเงินอัดฉีดเพียบนะฮะ
2: ใช่
1: แล้วก็เหล่าบรรดาคนในอินฟูนี่ก็ไปดูกันเยอะเลยนะครับแล้วก็บอกว่าแบบเป็นแบบว่าเป็นแบบคล้ายๆแบบมวยแบบวันแชมเปี้ยนชิพอ่ะนะ
2: เหมือนเฝ้ารอดูนะ
1: ถูกต้องนะครับ
4: มาหอมก้งหอมแก้มอะไรกันเนี่ย
1: ตอนนี้ก็น่าจะรู้จักกันมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ใช่ใช
1: ่นะครับน่าสนุกสนิทกันละนะครับซึ่งบุญมีก็บอกว่าจริงผมไม่อยากต่อยเลยพี
2: ่ทำไมฮะ
1: ธุรกิจร้านกัญชาผมหยุดเป็นเดือนแล้วไม่ได้ละครับเลยพี่ลงทุนไปตั้งเยอะนะ
2: น้องไปซ้อมมวยอย่างเดียว
1: น้องบอกว่าโอ้อยากกลับไปทำตั้งหน้าตั้งตาทำธุรกิจนะฮะนะครับผมส่วนสนายบอกว่าเออมาต่อยก่อนมาต่อยก่อน
4: คนไหนเปิดก่อนนะพี่จำไม่ได
1: ้สนาย
4: สนายเปิดก่อน
1: นักเปิดไง
2: ก็คือสงกรานต์อ่ะย้อนกลับไปสงกรานต์นี่คือไปลักเปิดเขาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว
4: สนายคือคนนี้ใช่ไหม
2: ใช่
4: คนนี้คือคนนี้คือบุญมี
1: แต่ดูทรงมวยและสูสีนะคู่นี
2: ้
1: ถ้าสมมติว่าต่อยการตามกติกาเพราะว่าบุญมีก็ต้องลดน้ำหนักลงมานะครับผมลดน้ำหนักลงมาถ้าเท่ากับสนายนะครับเพราะฉะนั้นก็อีกคนหนึ่งได้เปรียบเรื่องรูปร่างอีกคนหนึ่งได้เปรียบเรื่องเคยมีประสบการณ์การต่อยมวยมาก่อนนะครับก็อยู่ที่การฝึกซ้อมนะตอนนี้ว่าใครจะอยู่ใครจะไป23กรกฎาคมนี
2: ้ครับผม
1: พี่หนุ่มบอกหูยวันนั้นเนี่ยหัวใจแทบวายเพราะว่ากลัวสนามเนี่ยอันตรายเพราะหัวฟาด
4: หัวข้างหลังด้วยไง
1: เขาเป็นคนจัดไงพี่หนุ่มเขาก็แบบเขากลัวน้องเป็นอะไรเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ม
1: าโดนไลน์แบบโทรถามพี่โบ๊ทแบบเฮ้ยโบ๊ทเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยน้องโอเคเปล่าอะไรโบ๊ทบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่หนุ่มก็ค่อยโล่งอกหน่อยนะครับ
2: 23เนาะ
4: รอบนี้เป็นการดูที่ห้ามกระพริบตานะคุณเหมียวแคทบอก
2: ไม่แน่นะรอบนี้อาจจะชกกันนานชกกันมันนะบางทีอาจจะจบยกก็ได้นะเพราะว่าทางเทรนเนอร์ของฝั่งของบุญสนายเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าได้เวลาซ้อมอีกหน่อยอ่ะยังไงถ้ายืนครบยกแน่นอนก
4: ็รอดูดีกว่าแต่ผมว่าสนุก
1: นะฮะติดตามกันได้มาถึงหนึ่งเรื่องใหญ่ของวงการบันเทิงเกาหลีใต้กันบ้างนะครับตอนนี้หลายต่อหลายคนกำลังติดตามข่าวของคิมซูยอนนะครับผมที่มีข่าวกับคิมไซรอนใช่ไหม
4: ใช่แล้ว
1: ผมล่าสุดต้นสังกัดนะครับผมแถลงด่วนฮะหลังศาลออกหมายจับคิมแซอีนะครับใช้ AI สร้างข่าวเท็จนั่นเองนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวเราไปตามข่าวกันต่อว่าตกลงแล้วคิมซูยอนของเราจะพ้นข้อกล่าวหาและเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม
4: ่ครับผม
1: เรื่องนี้ศาลแขวงกลางกรุงโซลนะครับได้อนุมัติออกหมายจับคิมแซอีนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังทั้งหมด4ข้อหาหนักครับหมิ่นประมาทข่มขู่และพยายามบีบบังคับความผิดตามพรบอาชญากรรมทางเพศและใช้ AI และดัดแปลงสื่อเพื่อปลอมแปลงหลักฐานนั่นเอง
4: ครับผม
1: ภายหลังนำเสนอข้อมูลเท็จด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแชทและก็ใช้ AI ปลอมแปลงเสียงใส่ร้ายคิมซูยอนคบกับคิมแซรอนนะครับตอนเป็นผู้เยาว์ทั้งโยงเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตของดาราสาวผู้ล่วงลับตามที่ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับ
4: ครับผมซึ่งล่าสุดครับเมื่อวานนี้ทาง Gold Medalist ครับต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มคิมซูยอนเนี่ยเผยแพร่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการครับเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569เพื่อชี้แจงความคืบหน้าคดีฟ้องร้องคิมเซอียูทูบเบอร์คนดังครับผมซึ่งเนื้อความเนี่ยก็ระบุขึ้นมาครับว่าสวัสดีนี่คือ Gold Medalist เราขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและแจ้งความหลายคดีที่คิมซูยอนและบริษัทของเราได้ยื่นต่อคิมเซอีแห่งGaro Zero Research Institute นะครับก็คือสิ่งที่ทั้งหมดที่ยื่นไปเนี่ยเขายื่นสิ่งเหล่านี้ไปนะครับผมนั่นคือจากผลการสืบสวนเนี่ยพบว่าข้อกล่าวหาและหลักฐานต่างๆที่ฝ่ายทาง Garo Zero Research Institute เนี่ยนำมาอ้างเกี่ยวกับคิมซูยอนเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยโดยเฉพาะบทสนทนาใน Kakao Talk หรือว่าแชทของที่ประเทศเกาหลีเนาะของผู้เสียชีวิตครับผมถูกเปิดเผยขึ้นมาที่งานแถลงข่าวเนี่ยได้รับการพิสูจน์แล้วครับว่าเป็นการปลอมแปลงบทสนทนาของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเลยกับคิมซูยอนนะครับและไฟล์เสียงของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นข้อมูลปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยี AI ครับผมด้วยเหตุนี้ครับศาลเนี่ยก็เลยออกหมายจับคิมเซอีเลยครับผมโดยพิจารณาจากความร้ายแรงของคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อหาหมิ่นประมาทจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จครับละเมิดกฎหมายสะกดรอยตามละเมิดกฎหมายอาชญากรรมทางเพศและข้อหาข่มขู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่ง จริงๆเนี่ยทางฝั่งโกเมลิสเนี่ยก็ออกมาขอขอบคุณเนาะอย่างจริงใจต่อความพยายามของหน่วยงานสืบสวนครับที่ได้เปิดเผยความจริงพื้นฐานแล้วก็หลักฐานเชิงวัตถุทุกอย่างนะครับผมสื่อถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยเมื่อ1ปีก่อนครับคิมซูฮยอนเนี่ยได้กล่าวในงานแถลงข่าวว่าผมจะไม่ขอให้ทุกคนเชื่อผมแต่ผมจะพิสูจน์มันให้ได้ซึ่งแน่นอนตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคิมซูฮยอนเขาก็ได้ใช้เวลาไปกับการรักษาสัญญานั้นเพียงอย่างเดียวครับผมและตอนนี้ในที่สุดครับความจริงก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็ได้ทำการสืบสวนตรวจสอบแล้วก็ทำทุกอย่างออกมาอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของค่ายโกเมเลสเนี่ยก็ออกมาบอกว่าขอขอบคุณทุกอย่างขอขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจที่เชื่อมั่นและรอคอยคิมซูฮยอนมาตลอด
2: ครับผม
4: เพราะว่าคดีนี้เอาจริงมันเทคไทม์นานมากนะมันใช้เวลานานมากแล้วก็ถ้าสังเกตในช่วงแรกๆเนี่ยคิมซูฮยอนเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่โต้ตอบอะไรที่มันรุนแรงแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้ขอให้ใครเชื่อแต่ว่าจะพิสูจน์มันให้ได
1: ้นะครับผมตอนนี้ก็คือทางศาลแขวงของกากรุงโซนี่ก็คือได้แจ้งข้อหาหนักใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือตอนนี้คิมซูยอนเขาก็พ้นข้อกล่าวหาเลยไหมหรือว่าต้องรอศาลตัดสินก่อนว่าตัวเองจะยกฟ้องไหมหรือว่าจะยังไงนะครับคงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
4: ต้องรอติดตามต่อ
1: แต่ตอนนี้คือหลักฐานเนี่ยมันมีมากพอมีน้ำหนักพอที่จะแจ้งความ4ข้อหาหนักสำหรับเจ้าของยูทูบเบอร์ที่เป็นแบบว่าคิมซาโรเซอีเนี่ยที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังว่าเขาได้ทำความผิดทั้งหมด4ข้อหาแบบนี้ก็อาจจะมีน้ำหนักในการที่จะทำให้คิมซูยอนเนี่ยยกฟ้องได้เนาะพ้นความผิดได้
2: ไม่แน่ใจว่าตัวคิมซูยอนเนี่ยเขาโดนฟ้องในคดีอะไรบ้างนึกออกไหมคือฝั่งของครอบครัวคิมซารอนเขาฟ้องคิมซูยอนในข้อหาอะไรบ้างอ่ะเพราะว่าคือเท่าที่ดูตอนนี้เหมือนคิมซูยอนเนี่ยจะโดนตัดสินแค่ทางสังคมตัดสินแต่ไม่แน่ใจว่าทางด้านคดีอ่ะเขามีคดีอะไรที่ทางฝั่งครอบครัวฟ้องบ้างซึ่งถ้าสมมุติทางครอบครัวเนี่ยเขาใช้หลักฐานที่มาจากยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าคิมเซอีในการเอาไปฟ้องเนี่ยแล้วถ้าคิมเซอีโดนตัดสินแบบเนี้ยหลักฐานที่มาจากคิมเซอีอาจจะไม่มีน้ำหนักในการเอาไปฟ้องคิมซูยอนในคดีที่ครอบครัวฟ้องได้ก็อาจจะต้องดูว่าเขาโดนคดีอะไรบ้าง
1: ก็ต้องแยกเป็นคดีไป
2: เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยถ้าเท่าที่หาข้อมูลล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าคิมซูยอนไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาใดๆตอนนี้เขาเหมือนแบบว่าก็คือโดนเหมือนสังคมตัดสินไปจากข้อมูลที่ทางยูทูบเบอร์คนนี้ปล่อยออกมาซึ่งถ้าสมมติเขาไม่ได้ออกมาทำอะไรเลยเขาก็ไม่ได้โดนตัดสินอะไรเลยแค่โดนสังคมตัดสินแต่ว่าถ้าเขาออกมาปกป้องตัวเองโดยการที่บอกว่ายูทูบเบอร์คนนี้เอาข้อมูลเท็จเอา AI เข้ามาก็ทำให้เขาเนี่ยพ้นจากการตัดสินของสังคมประมาณนั้น
1: ครับผมเหมือนกับพ้นจากการตกเป็นจำเลยของสังคม
4: ใช่
1: แต่ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับตัวเขาแล้ว
4: โอ้ยพอตอนออกมา
1: เรื่องราวของพรีเซนต์พรีเซนเตอร์นะ
4: ทางออกมาใหม่ๆนี่คือแบบ
1: เขาบอกว่าโอ้ความเสียหายเป็นหมื่นล้านนะสำหรับตัวเขาบอกว่าเขาเป็นแบบพรีเซนเตอร์ไม่รู้กี่สิบตัวแล้วก็เป็นแบบศิลปินที่เป็นนักแสดงเนี่ยค่อนข้างอยู่แถวหน้า
4: แถวหน้าโอ้โห
2: ค่าตัวอันดับหนึ่งของเกาหลีนะตอนนั้นเนี่ยที่ก่อนเขาจะมีข่าวค่าตัวเขาแพงที่สุดอันดับหนึ่งของเกาหลีนะ
4: เขาเล่นเรื่องอะไรนะที่มันไปที่เยอรมันด้วยอะเรื่องอะไรอ
2: ่
4: ะ
2: อันนี้จะเป็นมุกหร
4: ือไม่อยากรู้จะแต่ว่าชอบ
2: หน้าไปมองเหมือนมันจะมี
1: โจทย์ยากด้วย
2: ถามโจทย์ยากด้วยอ่ะก่อนจะไปเจอพี่กอสิบการขอให้ช่วยคนนี้หางานหน่อยได้ไหม
1: ใคร
4: ได้เลย
2: ไหนๆเขาประกาศหางานแล้วคือเราไปเห็น Facebook ชื่อคุณดิลกธรรมสุขเกษมนะครับเขาโพสต์เรซูเม่หางานช่วยเขาหางานกันหน่อยนะครับงานที่เขาอยากจะทำเนี่ยคือแอดมินบัญชีธุรการเลขานุการแล้วก็ออฟฟิศรีเซพชันนะครับผมซึ่งโพสต์ที่เขาโพสต์เนี่ย HR ต้องถึงกับหยุดดูแล้วก็ขมวดคิ้วนะครับเขาบอกว่าตัวอักษรการหางานตัวใหญ่นะฮะแล้วก็เขียนข้อมูลส่วนตัวทักษะความสามารถเดี๋ยวผมจะไล่อ่านไปแบบนี้ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเขาบอกเขาชื่อเหนือคติการทำงานเต็ม 100% ถ้าตามตกลงกันตั้งแต่แรกประสบการณ์ทำงานเนี่ยสิ่งที่ถนัดนะฮะซัพพอร์ตหัวหน้าเพื่อนร่วมงานลูกค้าอื่นๆเนื้องานหลักทำได้หลากหลายเลยครับอะไรที่ไม่ทราบจะพยายามทำให้ดีที่สุดเงินเดือนที่ต้องการเขาบอกตามโครงสร้างบริษัทเลย
1: ครับผม
2: การออกจากงานที่ผ่านมาก็เหมือนอกหักครับจะพักทำงานตามความรู้สึกที่ให้ไปโอ้โห
1: นะฮะ
4: คือชอบที่การทำงานเต็ม 100% ตัวเล็กมากแต่ที่วงเล็บเนี่ยถ้าตามตกลงกันตั้งแต่แรกตัวใหญ่มาเริ่ม
1: ถูกต้องบางทีแบบว่าสั่งวันนี้ให้เสร็จเมื่อวานเงี้ยมันก็ไม
4: ่
1: ไหวไ
4: งจริง
2: ๆไปดูทักษะเขาหน่อยไหม
4: เขาบอกว่า
2: ทักษะและความสามารถเรื่องของการขับขี่
1: เป็นไง
2: ปลอดภัยงานเร่งงานด่วนงานลาดงานหลวงเขาทำได้นะนะฮะซึ่งเขาจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารถ้าใครสนใจคุณเหนือนะดีหลอกทำเนี่ยคุณนี่คือบริษัทต้องติดต่อคุณหรือคุณต้องติดต่อบริษัทอันนี้ผมกำลังทำความเข้าใจอยู
1: ่ครับ
2: คือคุณหางานคุณต้องติดต่อเขาบริษัทเข้าไปนะไม่ใช่ให้บริษัทเขาติดต่อคุณนะ
1: แต่ถ้าลงแบบนี้เดี๋ยวบริษัทอาจจะติดต่อกลับแล้วล่ะ
4: เลือกงานไงเลือกงานไงเออเคยคือเคยอยู่บริษัทหนึ่งที่แบบเหมือนกับต้องรับคนเขาทำงานนี่แหละแล้วก็เหมือนกับมันต้องกรอกใช่ไหมเพราะแบบอะไรยังไงบ้างแล้วมันมีข้อหนึ่งถามว่าแบบถนัดอะไร
1: ถนัดขวา
4: เออเขากรอกเข้ามาแบบถนัดขวาคืออันนี้คือเรื่องจริงเลยนะแต่คือน่าจะแบบเกาะแบบน่าจะอ่านเร็วๆอ่ะเออแล้วแต่ก็ขอโทษครับ
1: อันนี้คือรวมอยู่ในเรื่องที่จะเล่าอ
4: ่
1: ะ
4: ไม่รวมครับอุ้ยอันนี้เบาเกิน
2: อันนี้ตลกนะ
1: อันนี้ตลกนะ
4: ฮะ
1: ตลกเล่าเนี่ยเพิ่งไปเปยมามันตลกเลยนะเลยอ่ะแต่ว่าถ้าตั้งใจเล่าลำบาก
4: ครับผมทำงานผมจะทำงานเต็ม 100% นะฮะ
1: ครับผมนะ
4: ถ้าตามที่ตกลงกัน
1: มีอีกเรื่องนะคุณฟังเอาให้ยกไงเอาขั้วปอดหลุดไปเลย
2: งั้นให้พี่ก๊อตสิบกันเล่าหนังให้จบก่อนไหม
1: ได้ได้เดี๋ยวให้ปิดท้าย
2: โอเค
1: เดี๋ยวให้พิมปิดท้าย
4: ได้
1: นะครับผมในชั่วโมงนี้
4: แต่ถ้าผมปิดท้ายเขาจะไม่อยากดูหนังสี่เรื่องเลยนะ
1: เฮ้ยโอ้เขาอยากดูเขาใหญ่เขาบอกให้ไปดูหนังหน้าสบายกว่าไม่น่าเครียดนะครับผมเดี๋ยวสุดยอดปอดโยกนะช่วงท้ายชั่วโมงนะฮะก็ชิบันมายังเลย
2: มาแล้วฮะ
1: มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันดีกว่าวันนี้มีบัตรชมพิธีมาแจกหรือเปล่าช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวกับแฉ
4: ข่าวเช้า
1: เช้าวันพีบีเบิ้ลเช้าเดี๋ยวมาครับผม
2: แฉข่าวเช้าตลกนะ
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
5: ผลิตภัณ

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: ข่าวเช้าครับ
4: ชาวบ้านพีมพีบ้านชาวนะครับแน่นอนนะชั่วโมง2วันพฤหัสบดีแบบนี้ต้อนรับคุณก๊อตสิบการสวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับพี่ชาวพี่บ้านพี่พีมครับ
4: สัปดาห์นี้ภาพยนตร์นะติดตามได
6: ้ในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้3เรื่องมาแนะนำแล้วก็มีซีรีส์มาแนะนำด้วยพวกคุณนัดกันแต่งตัวทำไมไม่บอกผม
7: ให้พวกผมจะไปเดินป่าครับ
5: ไม่ไปด้วยนะพอแล้วเดินป่า
4: วันนี้ติด
6: เอิร์ธโทน
4: นะครับผม
5: ไม่เห็นครับเห็นพี่กันหยิบเหมือนมีของมา
6: อะไรนะครับไม่มีครับนี่สคริปต์เฉยๆฮะ
4: ผิดหวังอีกแล้ว
6: มีสิ
4: วันนี้มีอะไรมาฝาก
6: สัปดาห์นี้แจกนี่เบิ้ลมาเราจะแจกแบบเบิ้ลเลย
4: อ
6: ันดับแรกเดี๋ยวจะแจกนี่ครับเสื้อยืดจากหนังเรื่องเทอม4
7: ถือให้ผมถือให้ด้วย
6: หนังไฮไลท์จะแนะนำสัปดาห์นี้
4: ตอนแรกนึกว่าเรื่องของเทโอม
6: ไม่ใช่ครับเทโอมโอ้และมาคู่กับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นะฮะ
4: โอ้เสียงดังเลยนะ
6: รางวัลละ2ที่นั่งแจกคู่เลยพี่ชาวเอาเสื้อกับตั๋วหนังเนี่ยไปเลยคู่กัน
4: ชดเชยนะ
6: 5รางวัลด้วยกัน
4: คุณไม่เก็บไว้สัปดาห์หน้าบ้างอะไร
6: อะไรนะครับ
4: คุณไม่เก็บไว้บ้าง
6: มีสัปดาห์หน้าก็มีกักไว้แล้ว
4: มีของ
6: ทางเราได้คิดรอไว้แล้ว
4: ขอบคุณทางเมเจอร์ด้วยครับผมนะกลับมาแจกอย่างอุตลุดเลยวันนี้ทั้งเสื้อทั้งบัตรชมภาพยนตร์นะ
6: เป็นการขอบคุณที่ติดตามกันนะฮะ
4: วันนั้นเสื้อ5ตัว
6: คู่กับบัตร
4: บัตรก็20ใบ
6: บัตรไม่บัตรเดี๋ยวจะคู่ไปเลยก็คือ1รางวัลพี่ชาวได้เสื้อ1ตัวบัตร2ใบ
4: 2ใบ
5: 10
4: 5รางวัล
6: ใช่
4: 10แล้วก็นี่5
6: ใช่
4: โอเค
6: ไม่20เพราะว่ากักไว้สัปดาห์หน้า
4: โอเคพอแล้ว
7: แล้วจริงๆเมเจอร์ให้มา30ด้วยนะแต่เอาไปดูเองแล้วสิ
4: โอเคเพราะนั้นติดตามคำถามท้ายชั่วโมง
6: จ้ะ
4: นะครับว่าถามเกี่ยวกับเรื่องไหนนะไปที่เรื่องแรกก่อนครับ
6: เรื่องแรกแน่นอนครับเราแจกเรื่องนี้นะครับเราไม่ทำกันก่อนเลยสำหรับเทโอม4
5: เพิ่ม
6: 4นะฮะการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของหนังที่รวมเรื่องราวสยองในมหาวิทยาลัยจากมหาลัยสยองขวัญมาสู่เทอม2เทอม3ล่าสุดมาถึงเทอม4แล้วนะครับธีมของภาคนี้เนี่ยคือการรวม4เรื่องหลอนจากมหาวิทยาลัยทั้ง4ภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้และภาคกลางเรื่องแรกครับสะพานขาว อันนี้เนี่ยมาจากฝั่งของอีสานเป็นเรื่องราวของตำนานมีสะพานอันหนึ่งที่เคยมีคู่รักเนี่ยไปบอกเลิกกันและเสียชีวิตที่นี
4: ่
6: เพราะนั้นกลายเป็นสะพานที่ใครไปตรงนั้นเนี่ยก็ไปเจอผีปรากฏว่าเป็นเรื่องของเพศนางเอกครับเล่นโดยคู่รักในชีวิตจริงก้าวกับวีเล่นเป็นคู่รักที่ไม่รู้อีท่าไหนไปบอกเลิกที่สะพานนั้นก็เลยทำให้เกิดเหตุหลอนเนี่ยตามพวกเขาไปที่สะพานแห่งนี้ความพีก็คือว่าสะพานขาวเนี่ยมีอยู่จริงและไปถ่ายทำที่จริงด้วยเพราะว่าพุ่
4: ม
6: กับเนี่ยเขาไปหาโลเคชั่นหลายที่แล้วไม่ได้ครับจะไปหาสะพานแล้วไปทาสีขาวทำไมไม่ทำอย่างนั้นคุณก็ไปถ่ายที่จริงด้วยลองไปดูกันได้กับเรื่องสะพานขาวนะครับพุ่มกับเนี่ยคือพุ่มกับที่เคยทำพนอมาก่อนทั้งสองภาค
4: ซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นจริงด้วย
6: ใช่เป็นตำนานที่เกิดขึ้นจริง
4: ณจังหวัดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสะพานในจังหวัดนั้น
7: เราต้องไปดูที่จริงได้ไหมคร
8: ับไม่ต้องนะ
6: ดูในโรงก็พอ
4: ที่เกียรติคนเครื่องไปฉายที่นี
6: ่เรื่องแรกก็คือเรื่องสะพานขาวเรื่องที่สองครับเรือนนางสน
4: ม
6: อันนี้เนี่ยมีน้องโจรินโฟอีฟเล่นกับเอิงเอยเนี่ยเป็นนางเอกเรื่อง Human Resource หนังล่าสุดพี่เต๋ออันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องของภาคกลางนะครับในเรื่องเนี่ยโจรินเล่นเป็นนักศึกษาคณะแฟชั่นที่ได้รับการทาบทามไปเป็นนางแบบให้กับรุ่นพี่ก็คือเล่นโดยเอิงเอยนี่แหละเป็นรุ่นพี่ที่เป็นแบบเป็นช่างภาพที่แบบฝีมือแบบฉกาจมากติดสุดๆเธอเองเนี่ยอยากไปร่วมงานรุ่นพี่คนนี้มากเพราะว่าหนึ่งก็คือทั้งปลื้มและก็ทั้งอิจฉา
4: ค
6: ่
4: ะ
6: พอได้ร่วมโปรเจกต์กันแล้วครับทั้งคู่ก็ตัดสินใจไปถ่ายภาพแฟชั่นที่สถานที่แห่งหนึ่งเรือนนางสนมเป็นเรือนเก่าที่ไปอยู่กลางน้ำแล้วก็มีอาถรรพ์อยู่ มึงก็ไม่ไปถ่ายที่ง่ายๆเด้อแล้วพอไปถ่ายที่นั่นครับในคืนนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดเหตุหลอนขึ้นอันนี้คือเรือนนางสนม
8: เรือนกลางน้ำคุ้นๆนะในภาคกลางใช่ไหมมหาลัยภ
6: า
8: คกลาง
6: ใช่ใช่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
8: เอ้ย
6: คุ้นอันนี้คือเรือนนางสนม
4: นะครับส่วน9กับ V นี่คือภาคไหน
6: อันแรกสะพานขาว
8: ภาคอีสาน
4: ภาคอีสาน
6: อ๋อไม่อีสาน
4: อันนี้ภาคกลาง
6: อันนี้ภาคกลางเรื่องที่3เนี่ยไปที่ภาคใต้ครับชื่อเรื่องว่าคืนดีเดย์อันนี้มีน้องแทจากแอตลาสเล่นแล้วก็มีน้องเจนที่เคยอยู่ BNK เล่นเป็นเรื่องราวของนักศึกษามหาลัยที่มันมีตำนานที่ว่าใครไม่เข้าบูมตอนรับน้องเนี่ยเดี๋ยวจะมีรุ่นพี่ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมาบูมให้เพราะเคยมีอุบัติเหตุครับที่รุ่นพี่เนี่ยนั่งรถบัสกันไปแล้วเสียชีวิตไม่ทันได้รับน้องรุ่นพี่กลุ่มนี้เนี่ยก็เลยพยายามที่จะมารับน้องรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ทุกๆปีแล้วพระเอกในเรื่องเนี่ยดันประสบเหตุมาก่อนก็คือเขากับเพื่อนเนี่ยตั้งใจจะมาเรียนที่เดียวกันปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนเขาเลยมาคนเดียวเลยไม่มีกระจิตกระใจจะไปรับน้องก็นี่แหละก็เลยต้องมาเจอเหตุที่รุ่นพี่เป็นตำนานเนี่ยมารับให้แล้วเขาบอกว่าถ้าอยู่จนกระทั่งรุ่นพี่แกงที่เป็นผีเนี่ยบูมเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องไปกับรุ่นพี่ด้วยต้องไปเลย
4: ครับผม
6: นี่คือเรื่องคืนดีเดย์นะฮะเป็นตำนานจากภาคใต้
4: สุดท้าย
6: ชื่อเรื่องว่าห้องชมพูครับอันนี้ภาคเหนือและมีน้องพันเล่นพันรักแมวเล่นเป็นนักศึกษาหญิงคนหนึ่งที่ตัดสินใจออกจากบ้านไปอยู่หอปรากฏว่าหอพักที่เธอเลือกไปอยู่อาศัยเนี่ยมันนั้นมีห้องว่างอยู่ห้องเดียวก็เลยตัดสินใจไปอยู่หอนั้นพอไปถึงปุ๊บห้องนี้น่ารักด้วยผ้าทาสีชมพูคิ้วๆมากอโนเนมากปรากฏว่าพอเพื่อนมาทำรายงานที่ห้องเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่รู้หรอกว่ามันเคยมีตำนานอยู่เกี่ยวกับห้องสีชมพูเขาทาสีชมพูเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีที่สามารถกลบสีเลือดได้ก็เคยมีคนเนี่ยเสียชีวิตที่ห้องนี
4: ้
6: ก็เลยต้องทาสีชมพูเนี่ยเพื่อกลบเลือดไว้เรื่องราวจะเป็นยังไงเธอจะมีรูมเมทเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่า
4: ครับผม
6: ไปดูกันครับนี่คือเรื่องราว4เรื่องที่เกิดขึ้นในหนังเทอม4
8: น่าดูนะ
7: น่าดูมากเพิ่งเปิดตัวไปด้วยนี่ใช่ไหมครับ
6: ใช่ไปสิ่งที่ผมชอบมากของภาคนี้ละกันสำหรับเทอม4นะก็คือว่า4เรื่องเนี่ยนอกจากมันไปคนละเรื่องแล้วเนี่ยสไตล์การเล่ามันคนละแบบด้วยคือมันแต่ละรสชาติไปเลยอย่างตอนแรกที่เป็นสะพานขาวที่เป็น9วีเนี่ยมันก็จะมีความซึ้งๆตอนที่เป็นตอนของโจวินเนี่ยเรือนนางสนมเนี่ยอันนี้แบบหลอนแบบหลอนมากตอนที่เป็นคืนดีเดย์ที่เป็นรับน้องเนี่ยอันนี้มาทางตลก
8: อะ
6: ไรแล้วคืนสุดเรื่องสุดท้ายเนี่ยห้องชมพูเนี่ยอันนี้โหดแบบโหดเลยแต่ละตอนเขาก็ฉีกครับด้วยวิธีการเล่าแล้วก็สไตล์ของผู้กำกับที่ต่างกัน
7: เพราะ4คน4เรื่องผู้กำกับ4คน
6: 4คนไม่เหมือนกันด้วย
4: ผมได้ดูยังครับ
6: ดูเรียบร้อยพี่ชาวส่วนตัวนะชอบมากกว่าเทอม2กับเทอม3คือรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปตอนเทอม2กับเทอม3มันจะมีบางตอนที่แบบอะไรวะเนี่ยมีตอนเอียงวะมีตอนสนุกมากมีตอนเฉยๆแต่อันเนี้ย4เรื่องผมว่า4เรื่องสอบผ่านหมดแต่สนุกมากชอบมากชอบน้อยผมว่าแล้วแต่คน
4: แตกต่างกันไป
6: ใช่ๆแต่4เรื่องเนี่ยอันนี้สอบผ่านหมดการันตี
4: เพราะว่าดูจากเนื้อเรื่องแล้วมันมีความต่างเยอะมาก
6: ใช่
4: แล้วก็มีความแตกต่างที่ชัดเจน
6: แล้วระหว่างดูเราจะรู้สึกว่ามันไม่ซ้ำกันอ่ะบางทีไปดูหนังประมาณนี้ก็จะแบบอีกแล้วเหรอซ้ำอันนี้เหมือนเดิมอันนี้แบบคนละมูดเลยอ่ะเหมือนกินอาหารคอร์สหนึ่ง4อันแล้วแบบมันครบอ่ะเป็นผีก็จริงแต่ว่าเป็นผีคนละแนว
4: กี่ดาวเรื่องนี้
6: เปิดไว้ที่3ดาวครึ่งครับสนุกเอนจอยเลย
4: จัดไป
6: แนะนำกันนะฮะ
4: ครับผมนะเรื่องที่2ครับ
6: เรื่องที่2หนังผีเหมือนกันอ่ะแต่เรื่องนี้เป็นหนังผีในฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างครับชื่อเรื่องว่าโฮคอมห้องกุมวิญญาณอันนี้จากมหาลัยผีอันเนี้ยมาที่โรงแรมผีบ้าง
7: พัทยา
6: เ
7: ป็นคนละอัน
4: คนละที่
7: คนละที ่
6: เป็นเรื่องราวของพระเอกครับที่ตัดสินใจไปพักโรงแรมที่อยู่กลางป่าแห่งหนึ่งในประเทศไอร์แลนด
7: ์
6: ที่เขาต้องไปเนี่ยเพราะว่าก่อนนี้เนี่ยเขาสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปและตัดสินใจจะเอาอัฐิเนี่ยไปไว้ที่นี่ไปโปรยที่นี่เพราะว่ามันเป็นโรงแรมที่คุณพ่อกับคุณแม่เขาเนี่ยมาฮันนีมูนกันมันมีสตอรี่นี่เห็นไหมเอาอัฐิไปปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บตั้งแต่ก้าวเข้าไปก้าวแรกเนี่ยก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความผิดปกติแล้วมันมีกลิ่นอายบางอย่างที่มันไม่ใช่โรงแรมที่แบบมนุษย์เข้ามาพักกัน
4: อ
6: ่ะและดันไปเจอเรื่องเล่าครับที่บอกว่ามีแม่มดอาศัยอยู่ที่ห้องฮันนีมูนสวีทของโรงแรมแห่งนี้และไม่นานหลังจากนั้นก็ค่อยๆมีหญิงสาว หายตัวไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ครับหอคุ้ม
8: หอคุ้ม
6: หอคุ้ม
4: ครับผม
6: ห้องกลุ่มวิญญาณ
4: อันนี้คือเป็นหนังของประเทศอะไร
6: จริงๆอันนี้เป็นฝั่งฮอลลีวูดครับ
4: ฮอลลีวูด
7: ที่ไอร์แลนด
6: ์ใช่เป็นตำนานมันมีความเป็นแบบฟอกลอเรื่องเล่าในตำนานอะไรอย่างเงี้ยผสมผสานอยู่ลองดูก็ได้เรื่องนี้ก็รีวิวดีครับแต่ว่ายังไม่ได้ดูนะ
4: ครับผมนะครับกี่ดาวเรื่องนี
6: ้เปิดไว้ที่3ดาวก่อนครับ
4: ครับผม
6: หอคุ้ม
4: ดูได้สบาย
6: จ้ะ
4: นะฮะ
6: เรื่องที่3ครับอันนี้ไฮไลท์อันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพิ่งไปดูมาเมื่อคืนเลยดีมากเรื่องนี้ครับเป็นหนังจากฝั่งประเทศอังกฤษครับชื่อเรื่องว่า I Swear
7: ผมซ้อมให้ดูนะมันจะเป็นหนังเกี่ยวกับวันนี้ผมสมมุติว่าไอ้พี่เบิ้ลวันนี้ก็ไอ้หน้ารัก
8: เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโรค
7: ทูเวกซินโดม
6: มันเป็นโรคทูเวกซินโดมโรคที่โรคเนี้ยครับมันจะมี2อาการเนอะ1ก็คือเป็นอาการทางประสาทที่ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้บางทีมีความกระตุกตากระตุกคอกระตุกปากกระตุกหรือบางทีตัวพระเอกในเรื่องแขนขวากระตุกด้วยนะไม่สามารถให้คนมายืนฝั่งขวาได้อยู่ดีปุ้งฟาดหน้าคนอยู่ฝั่งขวากระตุกเลยอย่างนี้จริงๆพระเอกจะแบบชักกระตุกตลอดเวลาร
8: ู้จักโรคเนี้ยจากใน TikTok เพราะว่ามีคนผู้หญิงคนนึงอ่ะเป็นคนต่างชาติแล้วเขาก็แบบอัดคลิปตัวเองอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาเป็นโรค
6: เนี้
8: ยซึ่งเขาก็อัดคลิปตัวเองให้ดูทุกวันแบบการใช้ชีวิตประจำวันของเขาว่าเขาลำบากเหมือนกันนะเขาไม่สามารถถ้าสมมติคนที่ไม่เข้าใจเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นอะไร
6: อ
8: ยู่กลางห้องประชุมอย่างเงี้ยคุณอยู่คุณพูดขึ้นมาหรือบางทีเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ย
6: คืออาการแรกอย่างที่บอกก็คือมันควบคุมร่างกายไม่ได้พี่ชาวอ
4: ันนี้ก็คือคนละแนวกับบาร์จี้ใช่ป่ะ
8: คนละแนว
6: อันนี้เป็นเองเลยเป็นเองเลย
4: ไม่มี
6: เป็นเองเลยพี
4: ่ก็มีเกิดอาการขึ้นมา
6: ใช่ใช่กับอันที่สองเนี่ยคือควบคุมคำพูดไม่ได
4: ้
6: บางทีก็อุทานออกมาและที่โหดสุดเนี่ยคือสะบดออกมาบางทีแบบไม่ได้คิดอย่างนั้นด้วยนะแต่ว่าสะบดออกมาเลยโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยครับสมมติไปเจอแบบผู้หญิงสวยเดินผ่านอีแรดอย่างเงี้ยทางในที่แบบก็ไม่ได้คิดด้วยนะ
7: ตกใจเหมือนก
4: ัน ครับผมก็เหนือการควบคุม
6: ใช่
7: ห
6: ัน
7: ไปด
6: ู
7: หน่อย
6: คือและเรื่องเนี่ยมันจะโชว์อย่างนี้จริงๆแบบเหตุการณ์บางอย่างเช่นสมมติว่าแบบไปเจอแบบสะพานอยากกระโดดจริงๆไม่ได้อยากกระโดดไม่ได้อะไรเลยจริงๆชีวิตคือปกติแต่ว่าเขาจะพูดอย่างเงี้ยออกมาครับซึ่งมันทำให้สร้างความเข้าใจผิดเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ครับ I Swear เนี่ยสร้างจากเรื่องจริงของชายชื่อว่าจอห์นเดวิดสันเขาเกิดในช่วงประมาณยุค80แล้วเริ่มมาออกอาการเนี่ยตอนพระเอกเนี่ยอยู่มัธย
4: ม
6: ก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตดีหมดครอบครัวเพอร์เฟกต์แล้วก็เป็นแบบนักฟุตบอลที่แบบกำลังจะเป็นดาวรุ่งแหละเป็นโกที่แบบเซฟได้ทุกลูกปรากฏว่าพอเข้ามัธยมปุ๊บเนี่ยย้ายโรงเรียนอาการเริ่มออกมาเริ่มจากอาการสะบดก่อน อยู่ดีก็แบบด่าครูด่าเพื่อนขึ้นมาโดยที่แบบคนไม่เข้าใจว่าเขาป่วยก็เลยถูกไล่ออกจากโรงเรียนในขณะเดียวกันพอเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งนะตอนแรกเป็นโกพอเขาเริ่มควบคุม
7: ม
6: ันไม่ได้อะมันทำให้เขาไม่สามารถเซฟลูกอะไรได้แล้วจากความสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเขาเนี่ยครับส่งผลกระทบหลายอย่างพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่หย่ากันครอบครัวแตกแยกเขาเองต้องแบบเขาเรียกว่าดิฝ่าฟันช่วงเวลาลำบากมากๆพี่เฉาในช่วงเวลาที่คนน่ะไม่รู้จักโรคนี้เลยก็คือว่าแบบพระเอกอ่ะแบบเป็นอะไรเป็นโรคจิตหรอแกล้งทำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
8: ถ้าเรานึกย้อนกลับไปอ่ะสมมติปี1900กว่าเราไม่สามารถ Google ดูได้ว่าโรคนี้มันคือโรคอะไร
6: ใช่
8: แต่ถ้ายังมันยุคสมัยเนี้ยเรายังอ่ะโอเคถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นโรคนี้เรายังแบบเสิร์ชดูได้
6: ใช่
8: หาข้อมูลได้
6: คือเมื่อก่อนอ่ะสมมุติเราแบบปัจจุบันถ่ายคลิปมีชีวิตประจำวันเห็นเนอะปัจจุบันเราถ่ายคลิปก็ไม่ได้คนก็ไม่เข้าใจพระเอกครับต้องใช้เวลาในการแบบต้องเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันอยู่ในสังคมไม่ได้พี่ชาวเดินเดินไปอยู่ดีก็ไปด่าคนนู้นคนนี้ก็โดนต่อยสิอย่างเงี้ย
4: ครับ
7: ซึ่งเรื่องเนี้ยนักแสดงนำได้รางวัล
6: นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับจาก BAFTA Award BAFTA เนี่ยชื่อเล่นนะก็คือเหมือนออสการ์แหละแต่เป็นของฝั่งอังกฤษชนะพระเอกที่เป็นตัวเต็งครับลีโอนาร์โด ดิแคปริโอปีที่แล้วไมเคิล บีจอร์แดนที่ชนะออสการ์ทิโมธีชาลาเม่พวกเนี้ยคือที่ชิงออสการ์หมดเลยแต่ว่าพระเอกเรื่องเนี้ย
7: ได้
6: ชนะไปนะครับ
4: น่าสนใจนะเรื่องนี้
6: แล้วก็สร้างจากเรื่องจริงครับแล้วก็ตัวของจอร์เนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็ออกมาเหมือนกับว่าค่อยๆรณรงค์ ใช้เวลานี่แหละที่อุทิศกับโรคนี้ให้คนอังกฤษและคนทั่วโลกเนี่ยเข้าใจโรคนี้จนสุดท้ายอ่ะได้รับรางวัลจากควีนอลิซาเบธที่2ด้วยนะ
4: ครับผม
6: แล้วตอนไปพบควีนอลิซาเบธอ่ะก็อุทานใส่ด้วยนะ
4: เหรอ
7: สนอยสนอย
6: เป็นฉากแรกในหนังเลย
4: โอเคนะครับกี่ดาวเรื่องนี
6: ้เรื่องนี้เปิดไปที่4ดาวครับไอสแควร
4: ์โอ้โหให้เยอะเลย
6: เข้าเฉพาะเฮา3ย่านต้องตั้งใจมาดูนิดนึงนะฮะ
4: ลงเฉพาะลงเฉพาะนะ
6: เฮา3ย่านทีเดียว
4: โอเคเดี๋ยวเบรกครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาอีก1เรื่องพร้อมกับคำถาม
6: ได้เลย
4: นะครับผมว่าใครจะได้บัตรชมพยนต์แล้วก็รวมถึงเสื้อจากเทอม4ด้วยสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาแชร์
7: เช้า
4: ชาวเพื่อนพิมพ์เพื่อนชาวกอสิกันยังอยู่ด้วยนะฮะ
1: แชร์มาครับเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIF WIF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
6: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: ข่าวเช้าน
7: ะครับผมชาวบ้านมีมีเมื่อชาวก๊อสกันอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายวันนี้ครับ
9: สุดท้ายครับพาไปที่ซีรีส์กันบ้างใครที่เป็นแฟนของสไปเดอร์แมนเนี่ยห้ามพลาดเรื่องนี
7: ้
9: ล่าสุดมาในรูปแบบของซีรีส์บ้างที่ชื่อว่าสไปเดอร์นัวเออคุณจะเล่นอะไรคุณจะเล่นอะไร
8: ไม่มีอะไร
9: อ๋อครับผมเป็นจักรวาลสไปเดอร์แมนเหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆถ้าใครติดตามสไปเดอร์แมนจะรู้ว่าจริงสไปเดอร์แมนไม่ได้มีตัวเดียวปกติเราดูหนังก็จะเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร
8: ์
9: โผล่มาอย่างทุกเรื่องแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยในแอนิเมะหรือว่าแอนิเมชันเนี่ยมันมีหลายแบบอย่าง Spider-Man Into the Spider-Wood และ Spider-Verse เนี่ยก็จะเป็น Miles Morales ก็จะเป็นอีกตัวอื่นอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอื่นเป็นสไปเดอร์แมนที่เป็นสีดำก็เป็นสไปเดอร์นัวซีเรื่องนี้ครับและแทนที่จะเล่าสไปเดอร์แมนในฉบับวัยรุ่นเนี่ยเหมือนหนังก็จะไปเล่าสไปเดอร์แมนตอนที่แบบแก่ๆแล้วก็คือวางมือจากการเป็นสไปเดอร์แมนแล้วกลายมาเป็นนักสื
7: บ
9: ใช้ชีวิตธรรมดาชื่อว่าเบนไรลี
7: ่
9: เรื่องนี้ใช่ครับนิโคลัสเคสครับเฮ้ เรื่องนี้ครับได้นิโคลัสเคสเนี่ยมารับบทนำด้วยนานๆแกจะลงมาเล่นซีรีส์
8: ปกติจะเล่นหนังอย่างเดียว
9: เล่นหนังใหญ่แต่ว่าอันเนี้ยคือมาความสไปเดอร์แมนก็ต้องมาซะหน่
7: อ
9: ยซีรีส์เรื่องนี้ครับจะพาผู้ชมย้อนกลับไปครับในนิวยอร์กประมาณช่วงยุคประมาณ2030ซึ่งเป็นยุคแบบตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วก็เล่าเรื่องของนิวยอร์กครับที่อยู่ดีเนี่ยก็มีกลุ่มเขาเรียกว่าอาชญากรแก๊งสเตอร์เนี่ยมายึดครองเมืองแต่คน

0: ผม
1: เราสามารถเลือกดูได้2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชั่นสีปกติและเพื่อความแบบความเก๋ของมันมันมีเวอร์ชั่นขาวดำด้วยคือคุณสามารถเลือกดูได้เลยว่าถ้าอยากแบบดูปกติก็ดูสีแต่ถ้าอยากบอกว่าแบบให้มันดูแบบเก่าๆเข้ากับยุค2030นิดนึงก็ดูขาวดำ
2: ปวดตาปวดตาดูขาวดำ
1: อ้าวก็แล้วแต่ความแบบความเก๋อ่ะติดตามกันได
0: ้เรื่องนี้มันเห็นสีใช่ไหม
2: ไม่เห็น
0: ใช่ป่ะ
2: ปวดตา
0: ขาวดำนะนะถูกต้องนะครับผม
1: ลองดูยังไม่ได้ดูเรื่องนี้แต่ว่าสตรีมแล้วครับแล้วก็มาครบรวดเดียวแล้ว8ตอนจบใครว่างก็คือผมว่า
0: ดาวเรื่องนี
1: ้เปิดไว้3ดาวครับ
0: 3ดาวนะครับผมเอาล่ะมาถึงคำถามครับ
1: สัปดาห์นี้ครับเราแจกเสื้อยืดจากภาพยนตร์เรื่องเทอม4นะฮะคู่กับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์นี
0: ่5รางวัล
1: 1รางวัลเนี่ยจะได้ทั้งเสื้อยืดและบัตรดูหนัง2ที่นั่ง
0: ครับผม
1: คู่กันไปเลยนะครับคำถามแน่นอนก็ถามมาจากเทอม4นั่นแหละ
0: บัตรชมภาพยนตร์นี่คือดูได้เลยไหม
1: ดูได้เลย
0: หนังใหม่ๆก็ดูได้เลยเหรอ
1: ดูได้เลยจะดูเทอม4หรือดูเรื่องอื่นก็ได
0: ้โอเค
1: หมดอายุ30กันยายนนี่พี่จะเก็บไว้ดูกันยาเลยก็ได้
2: ว่า30พฤษภาค
0: มนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ได้ไปนี่คือเอาไปดูเรื่องไหนก็ได้
1: ใช่แล้ว
0: นะครับผมวันนี้คำถามถามว่า
1: ถามจากเทอม4นี่แหละครับในหนังเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งหมด4เรื่องสั้นด้วยกันนะครับไปตอบกันที่ Facebook FM Station น
0: ะ
1: ถามว่า4เรื่องสั้นเนี่ยชื่อเรื่องอะไรบ้าง
0: โอ้โห
1: และต้องเรียงตามลำดับการเล่าในหนังด้วย1 2 3 4ซึ่งมันเป็นลำดับที่ผมเล่าตะกี้นี
0: ้ครับผม
3: ทางสื่อ Google นะครับ
2: บ้ามีคนตอบมาแล้วพี่ก้อนติดกันนึกว่าถาม
0: ทำไมเหมือนเขารู้คำถามแล้วก่อนเลยอ่ะคุณ
1: เก่งเก่งนี่ผมไม่ได้ไปสปอยคำตอบในเพจตัวเองนะ
2: เฮ้ยมีคนตอบมาแล้วจริงอ่ะ
0: คุณต้องมีบอกใบ้อะไรในเพจของคุณเนี่ยว่าแบบว่าเดี๋ยวนี้ไปตอบคำถามนะว่าเนี่ยคำถามประมาณแนวนี้แนวนี
1: ้โ
0: อ
1: ้เขาเก
0: ่ง
1: เขา
0: สอบ
1: มีแล้วมีแล้วนี
0: ่อย่าให้น้ำท่วมเป็นคนสกีนะ
1: อันนี้ไม่ใช่
0: นะครับ
1: ต้องเรียงให้ถูกด้วยนะ1 2 3 4
0: ชื่อเรื่องด้วยภาคด้วยนะครับ1 2 3 4เรียงให้ถูกด้วย
1: ภาคไม่ต้อง
0: ภาคไม่ต้อง
1: ใช่
0: ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็นะครับเดี๋ยวน้ำท่วมจะสเกนให้5รางวัลนะครับใครได้ไปตอบเร็วสุดถูกสุดนะครับวันนี้ขอบคุณก้อนสกันด้วยนะฮะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผม
2: ไม่เอาใช่มั้ย
0: ไม่เอาแล้วครับ
2: เอาแล้วเน
0: า
2: ะ
0: พรุ่งนี้ดีกว่า
3: พรุ่งนี้เดี๋ยวมาจัดให้ครับวันนี้ขอบคุณด้วยครับผมกับอาหารสุนัขและแมววิฟครับวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถครับ
0: ครับผมเมื่อกี้นี้เขาปล่อยเบนเทนมาแล้วเรายิ้มแห้ค้างอยู่ตั้งนาน
2: ไม่ฟังพี่กันเพลินๆเน
0: ี่ยได้อะไรวะเต็มๆนะ
2: สมองไหลไปหมดแล้ว
0: เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องเคเบิลนะน้องพิมพ์ด้วยนะครับขอบคุณน้ำท่วมตั้มพิมพ์ก้องพี่กวงนะเดี๋ยวอยู่ต่อน้องเคเบิลเลย
2: ถูกต้องครับ
0: พรุ่งนี้ทีมนี้ป่ะ
3: พรุ่งนี้ผมมา
2: พรุ่งนี้ผมไม่มา
0: เบิ้มไม่มา
2: เป็นพี่พุทธ
0: พี่
2: พ
0: ุ
2: ทธไม่พี่พุทธก็พี่ตูม
0: พี่ตูมใช่ไหม
2: ได้เป็นพี่พุทธพระพี่ตูมอยู่เกาหลีแล้ว
0: โอเคนะครับผมวันนี้เป็นพี่พุทธพี่ชาวแล้วก็น้องพิมพ์นะฮะ
2: ครับ
0: วันนี้มีความสุขมากนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้แปดโมงสิบโมงนะกับแฉ
2: เช้าเช้า
0: ครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ

0: แฟนดอมไลฟ
1: ์ไทยแอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
2: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
3: อุ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
4: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
5: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
4: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
6: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
7: ทำอย่างนี้ลงไปได้ไง
4: ยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
5: ่ยิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
4: ่เอ้า
8: ย่า
4: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าใช่หร
0: อฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสรุปหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เสร็จสิ้นลงแล้วโดยพลตำรวจโทชาญเทพจับสลากเป็นคนแรกขณะที่นายชัชชาติได้หมายเลข9สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร13คนแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายชัชชาติคว้าหมายเลข9ดร.โจหมายเลข10นายอนุชาได้หมายเลข5ขณะที่กทม.เตรียมความพร้อมเข้าสู่คูหาเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
11: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยช่วงเช้าโดยมีผู้สมัครจากหลากหลายพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัคร 8:30 นาทีเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ขั้นตอนการจับสลากหมายเลขประจำตัวที่จะใช้ในการหาเสียงโดยสำหรับกระบวนการจับสลากหมายเลขในครั้งนี้ดำเนินการโดยปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวของผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง14คนแรกปรากฏผลเรียงลำดับตามหมายเลขดังนี้เริ่มที่หมายเลข1มอมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชรโชคเกษมและหมายเลข5นายอนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่หมายเลข6เป็นของนายพิสารกิติยาวมานผู้สมัครอิสระหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประสิทธิกุลส่วนหมายเลข9เป็นของนายชัชชาติศิริพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ลงสมัครในนามอิสระและหมายเลข10เป็นของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือโจแคนดิเดตจากพรรคประชาชนสำหรับหมายเลขที่เหลือประกอบด้วยหมายเลข11นายประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลและหมายเลข14นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขจากกลุ่มเพื่อนมาริกาทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการจับสลากหมายเลขประจำตัวแล้วผู้สมัครแต่ละท่านจะนำหมายเลขที่ได้รับไปปรับใช้กับแคมเปญและป้ายหาเสียงเพื่อเริ่มลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการโดยมีกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้พลชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตาปิดเกร็งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
12: คู่มือสุขภาพ
3: โรคตากระตุกหรือโรคตาปิดเกร็งเป็นอาการของโรคกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่หดตัวผิดปกติทั้งสองข้างทำให้มีอาการเกร็งหรือกระตุกระดับความรุนแรงมีตั้งแต่กระตุกเล็กน้อยเพียงแค่ก่อให้เกิดความรำคาญเพิ่มขึ้นหรือจนมีปัญหาต่อชีวิตประจำวันและในระดับที่รุนแรงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากเปลือกตาจะปิดลงมาทันทีโดยไม่อาจควบคุมหรือคาดเดาได้ซึ่งส่งผลทำให้มองไม่เห็นชั่วขณะซึ่งหนังตากระตุกแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์มีดังนี้หนังตากระตุกอย่างเห็นชัดเจนจนรำคาญมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานหนังตากระตุกข้างเดียวร่วมกับมีแก้มและปากกระตุกด้วยมีอาการตาเกร็งหรือกระพริบตาค้างจนไม่สามารถลืมตาขึ้นเองได้ส่วนสาเหตุของหนังตากระตุกมีดังนี้ความเครียดความวิตกกังวลการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอการใช้สายตามากเกินไปโรคตาที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเช่นตาแห้งการบริโภคคาเฟอีนปริมาณมากโรคทางระบบประสาทรวมถึงจากยาที่ใช้ในการรักษาเช่นโรคพาร์กินสันทั้งนี้หากมีอาการกระตุกเพียงเล็กน้อยแนะนำให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหยอดน้ำตาเทียมหรือทำกิจกรรมคลายเครียดแต่หากมีอาการเรื้อรังควรรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและประเมินการรักษาต่อไปชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ยาเสพติดมีพิษร้ายทำลายชาติด้วยความห่วงใยจากททบ. FM 94 MHz
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
3: ้ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 8

0: super boring
1: เพลงไต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ครับเฮียนะครับหนึ่งงานจากวงบัสนะครับขึ้นมาถึง7ขั้นด้วยกันสัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับ15นะครับสัปดาห์นี้อยู่อันดับ8นะครับเข้าโซนท็อป10ของเราแล้วเหลือวันเสาร์นี้ติดตามกันหน่อยครับเพลงนี้จะขึ้นหรือจะลงนะครับบ่าย 3 ถึง 5 โมงในช่วงของ Playlist of the Week กับน้อง DJ P
2: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Carbon ครับ
1: 10โมง12นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับต่อเนื่องกันเลยจากแฉข่าวเช้า DJ Cable นะครับอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist ครับ2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงพร้อมๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะครับผมวันนี้วันพฤหัสที่28พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นช่วงสิ้นเดือนแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้ศุกร์สิ้นเดือนแล้วก็แน่นอนเสาร์อาทิตย์จันทร์เราเจอกับวันหยุดยาว3วันติดนะครับเพราะฉะนั้นสบายๆกันนะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้เร่งมากไม่ได้เครียดมากกันนะครับแต่ว่า1เรื่องที่ต้องระวังกันหน่อยอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศนะครับย้อนกลับไปสัก 2-3 วันที่ผ่านมาฝนไม่ตกเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าสัปดาห์นี้นะไม่สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับก็มีประกาศเตือนออกมานะว่าฝนอาจจะเพิ่มขึ้นทุกภาคของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ระวังเรื่องฝนตกกันด้วย

0: 6เพลงต่อเนื่องในเบรกนี้นะครับฟังกันยาวๆเริ่มต้นไปด้วยเรนโซนมายาราบ C9 นะครับเกมจากเมอร์ครับเก่งไม่พอพี่พิกฤตจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับระเบิดไทม์ไทยอยากจะกอดเธอนาน แบล็คฮาร์ทแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยใจฉันตามเธอไปหนึ่งงานจากยังโอมด้วย
1: EFM DJ Play by DJ Cable ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: ช่วงเวลาชีวิตของคนเราคุณผู้ฟังครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเข้ามหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราโตขึ้นนะครับแต่ว่าเรียนจบ4ปีเนี่ยมันก็จะเจออีกการเปลี่ยนแปลงนึงในชีวิตก็คือการหางานนะครับเราเข้าใจตรงนี้เราก็เลยจัดช่วงพิเศษนะครับ Jobs Gen Z คุณผู้ฟังครับในแต่โต๊ะทํางานเทิร์นโปรนะครับชวนน้องๆ Gen Z มานั่งพูดคุยกันหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับการหางานใครที่เรียนกําลังใกล้จะจบหรือบางทีจบแล้วจะมีแกปช่วงว่างงานเนี่ยปัญหาเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับชวนมานั่งพูดคุยกันติดตามกันได้ทุกวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีดื่มน้ำเยอะๆพักสายตาบ้าง EFM 94เป็นห่วงคุณนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
5: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
6: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เมื่อคืนนี้พุทโธพุทโธครับพุธสุดท้ายของเดือนนะครับพุทโธพุทเทอราพิสคุณหมอท็อปก็มานั่งด้วยนะครับหลากหลายเรื่องราวเลยคุณฟังอยากให้ไปติดตามฟังย้อนหลังกันทุกเรื่องเลยนะครับผ่านทาง YouTube เอทามของเรานะครับแล้วเดี๋ยวพุธหน้า 20:00 ถึง 21:00 เจอกันเหมือนเดิมกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release
1: หนึ่งเพลงใหม่แนะนำกันในช่วง New Release วันนี้นะครับมาจากละอองฟองคุณผู้ฟังครับช่วงหลังๆเห็นพี่ๆละอองฟองไลฟ์ใน TikTok นะครับแล้วก็เล่นดนตรีสบายๆตามสไตล์ละอองฟองล่าสุดออกเพลงใหม่มาแล้วนะครับชื่อเพลงว่าอันตรายไม่ถึงชีวิตครับเพลงนี้เนี่ยพูดถึงคนคนหนึ่งที่เคยผิดหวังจากความรักนะครับแต่สุดท้ายต้องผ่านมันไปให้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครแต่ก็ไม่อันตรายถึงชีวิตซิงเกิลล่าสุดละอองฟองครับอันตรายไม่ถึงชีวิต

EFM New Release EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Carbon ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DBBy Seek
1: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number 1
4: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Featuring Fellow

0: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพเรือยกเลิกการฝึกยิงปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด155มิลลิเมตรเพื่อให้เต่ามะเฟืองวางไข่นอกฤดูกาลและตำรวจรวบคนร้ายวางระเบิดปั๊มปตท.ในภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ตำรวจเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สองแห่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งร่วมวางแผนก่อเหตุในอำเภอหนองจิกคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
3: โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันควบคุมตัวนายนิอุสมันอายุ21ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีข้อหาร่วมกันก่อการร้ายและพยายามฆ่าโดยจับกุมได้ที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครคดีนี้สืบเนื่องจากเหตุลอบวางระเบิดห้องน้ำปั๊มน้ำมันปตท.2แห่งในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาทำหน้าที่ดูต้นทางให้ทีมวางระเบิดอีกทั้งยังพบหลักฐานการเข้าร่วมประชุมวางแผนก่อเหตุในพื้นที่อำเภอหนองจิกและเคยเข้ารับการฝึกทางยุทธวิธีเบื้องต้นร่วมกับเครือข่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการรายอื่นโดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรมวิริยะจันทรารายงาน
2: กองทัพเรือยกเลิกการฝึกยิงปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด155มิลลิเมตรของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งณสนามฝึกยิงปืนอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาออกไปก่อนจากกำหนดการฝึกเดิมวานนี้หลังอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบว่ามีการขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลของแม่เต่ามะเฟืองขนาดใหญ่กว่า 1.5 เมตรบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกซึ่งนับเป็นรังที่3ของปีเนื่องจากเต่ามะเฟืองถือเป็นสัตว์ป่าสงวนหายากและใกล้สูญพันธุ์ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือจึงสั่งยกเลิกการฝึกดังกล่าวโดยปรับเลื่อนกำหนดการฝึกออกไปก่อนเพื่อไม่ให้กระทบกับการวางไข่นอกฤดูของเต่ามะเฟืองและเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เต่าให้อยู่คู่กับทะเลไทยสืบไปสำหรับการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนามของกองทัพเรือประจำปี2569โดยเป็นการยิงลงในทะเลจำลองการสกัดกั้นเรือรบของฝ่ายศัตรูการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเดินหน้าดับไฟป่าพุบาเจาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังพบความร้อนสะสมในดินเสี่ยงปะทุซ้ำได้ตลอดเวลาเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กระทำอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองโดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงจิตอาสากว่า50นายยังคงปฏิบัติภารกิจควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่องแม้ล่าสุดจะสามารถควบคุมเปลวไฟบนผิวดินได้อย่างไรก็ตามภายในพื้นที่ยังพบความร้อนสะสมใต้ชั้นดินพรุซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทุซ้ำเจ้าหน้าที่จึงเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่พร้อมวางแนวป้องกันเพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและสวนยางพาราของประชาชนขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยบิ่มพลอยรายงานครับ
6: ทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรฉัตรว ุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

ช็คนะครับ1ซิงเกิลสนุกสนุกจากพิกซี่ครับรวมไปถึงแอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงโกลันทอนเฟลโลเฟลโลเปิดต้นชั่วโมงมานะครับแล้วก็ท้ายชั่วโมงที่แล้วฤดูใหม่นู่นนิวจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 11:14 นชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับเพิ่มเติม1เพลงของไลแคนมาจัดไปเลยนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถ้าเกิดจากไลแคนฮะ

0: ัดครับลิปตากายจีจีนะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้มี1งานอันตรายจากน้องเจมินาย Dangerous นะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าขอบคุณที่เปิด Dangerous ก่อนทานข้าวนะครับอันตรายก่อนทานข้าวเลยแล้วก็มีใกล้จากสครับครับนี่ฉันเองลิปตาแล้วก็พี่กบ The X Factor ด้วยนะครับ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: EFM Fandom Life
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: คืนนี้ได้เจอกันแล้วนะครับอุ้มและก็แบมครับจากฟูฟิลรักเติมเต็มนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของอุ้มและก็แบมนะครับรอเลย2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มคืนนี้ FM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
3: EFM Fandom Live
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
3: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่วะ
2: มันเป็นแฟนที่แต่มีคนได้ยินแฟนเขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกแล้วผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่าบีสองเนาะ
4: บีสองเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
2: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเขามาตุ้มแล้วก็ตอนได้ขนังขาเขามันก็เลือกไปบีสองก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงท้ายบีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
3: บีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
2: คือหนูดึงเสนอไหม
3: หนูเลยนะ
4: ลูกเสนอไหมใช่ไหม
2: ใช่
4: ตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะฟีฟ่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วแหละฟีฟ่าหน
3: ู
4: ก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
0: พุทธท็อกพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับคุณแรกโทรเข้ามาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าห้องน้ำท้ายวัดนะครับประสบการณ์ของแก๊งล่าท้าผีคุณผู้ฟังคึกขนองกันนะครับเขาได้ยินมาว่าห้องน้ำท้ายวัดเนี่ยชอบมีคนไปแบบว่าฆ่าตัวตายตรงนั้นนะครับผมมันเฮี้ยนมากๆเขาก็เลยลองไปคุณผู้ฟังวันแรกที่ไปเนี่ยคือยังไม่ได้ไปถ่ายทำนะไปเพื่อหาข้อมูลเพื่อที่จะมาทำรีเสิร์ชนะครับเวลาถ่ายทำมันจะได้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับไปวันแรกเจอเลยคุณผู้ฟังครับเจอจนถึงขั้นนะครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับไปฟังเรื่องนี้ย้อนหลังกันได้ YouTube A Time ของเรานะครับอังคารคุมโปง X แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพิเศษมากๆคุณผู้ฟังจำได้ไหมแคมเปญอังคารคุมโปง Hero Story ของเราเราได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคุณเค้กส้มแล้วก็คุณฟองน้ำเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับทั้งคุณเค้กส้มและคุณฟองน้ำจะมานั่งตรงนี้นะครับแน่นอนเขามาเล่าเรื่องของตัวเองด้วยนะครับรอติดตามกันได้สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มอังคารคุมโปง X ขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนอสิงและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันอีกรอบหนึ่งคุณผู้ฟังครับผม6โมงเย็นถึง2ทุ่มแล้วก็ต่อแฟนดอมเลยนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวส่งให้พี่แนนดูแลคุณผู้ฟังต่อเจอกันตอนเย็นนะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไป

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: EFM News.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศาลอาญายกฟ้องนายธนาธรในคดีไลฟ์วัคซีนพระราชทานชี้เป็นการพาดพิงนายกรัฐมนตรีไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันตามมาตรา112สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
6: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโตโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่18มกราคม2564เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 พาดพิงถึงสถาบันโดยนายธนาธรเดินทางมาฟังคำพิพากษาซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการไลฟ์สดดังกล่าวเป็นการพาดพิงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะนั้นว่าหากบริหารผิดพลาดความเสี่ยงตกอยู่ที่ประชาชนมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อดูหมิ่นสถาบันดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงไม่เข้าข่ายความผิดการดูหมิ่นอาฆาตมาตรร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลขากกต.ลงพื้นที่สังเกตการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมชวนประชาชนสื่อมวลชนร่วมสังเกตการการลงคะแนนนับคะแนนเพื่อความสุจริตและโปร่งใสในการเลือกตั้งคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: เมื่อเช้านี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีทั้งนี้การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานั้นมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง1มิถุนายนและจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนายแสวงให้สัมภาษณ์ว่าภาพรวมการรับสมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันแรกถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขณะนี้ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในส่วนของเมืองพัทยาซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความพิเศษที่กกต.ส่วนกลางมามีส่วนร่วมกับเมืองพัทยาในการเตรียมการเรื่องของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อให้การลงคะแนนไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนร่วมสังเกตการระหว่างการลงคะแนนการนับคะแนนจนแล้วเสร็จเพื่อการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งมีทั้งสิ้น113หน่วยทั้งนี้บรรยากาศของการเลือกตั้งอาจจะเป็นไปด้วยความเข้มข้นแต่ก็หวังว่าผู้สมัครจะร่วมกันรักษาบรรยากาศของการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันที่30ถึง31พฤษภาคม2569เวลา17นาฬิกาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวัง
0: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
2: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความกังวลในเรื่องของการสมัครงานเบลกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด
2: รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องไทม์ไลน์ของการสมัครงานแนว management trainee อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาของแต่ละอันที่สมัครเท่าไหร่ค่ะ
3: แต่ละบริษัทนะครับเขาจะมีซีซั่นแล้วแต่บริษัท
4: พวกจริงทาง JobsDB เขามีบอกอยู่แล้วเน
3: า
4: ะ
3: ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถแบบสร้างการแจ้งเตือนได้นะครับสมมติว่าเราหางานเกี่ยวกับ management trainee เราสามารถล็อกไว้ได้เลยตอนนี้มี management trainee ที่ไหนบ้างที่เปิดรับสมัครเด้งเข้าเมลเราอัตโนมัติ
4: ง่ายเลย
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธครับสำหรับข้อมูลข่าวสารวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนะครับวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยข่าวสารของกองทัพบกกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้พลเอกอมริศบุญสุยานะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานนะครับด้านกำลังพลในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3ต่อเนื่องนะครับโดยท่านได้เดินทางไปที่มณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านนะครับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานนะครับตามนโยบายด้านกำลังพลของกองทัพบกโดยเฉพาะคือการดูแลสวัสดิการและก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวการส่งเสริมอาชีพเสริมการขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและก็ความมั่นคงนะครับในการดำรงชีวิตของกำลังพลทุกระดับครับ
2: ค่ะโดยได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่38นะคะเพื่อที่จะติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนากำลังพลซึ่งทางหน่วยเองได้ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่านจัดฝึกอาชีพให้แก่น้องทหารกองประจำการในหลักสูตรตัดผมชายติดตั้งไฟฟ้าในอาคารซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขนาดเล็กตลอดจนโครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการค่ะโดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านภายใต้โครงการสานฝันทหารกองประจำการสู่รั้วโรงเรียนในสิทธิทหารบกเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการทหารรวมทั้งรับชมการสาธิตการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคลมร้อนระหว่างการฝึกซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับกำลังพลค่ะ
1: นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านได้ไปตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการนะครับไปติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านพักน่าอยู่ควบคู่ทหารพอเพียงแล้วก็ได้มอบรางวัลแก่กำลังพลนะครับที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการประกวดบ้านพักดีเด่นรวมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับแก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและก็เสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฐานพันดีของหน่วยนะครับซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและก็การลดรายจ่ายภายในครัวเรือนของกำลังพลครับ
2: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการเข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจทหารผ่านสื่อของหน่วยที่เกษียณอายุราชการค่ะซึ่งทางหน่วยเองนะคะก็ยังคงให้การดูแลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกองทัพบกได้ให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงเรื่องของการบรรจุทดแทนทายาทเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยืนยันว่ากองทัพบกนะคะยังคงดูแลกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติค่ะ
1: นะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านได้ยังเน้นย้ำนะครับหรือว่ากำชับให้ทุกหน่วยนะครับทุกระดับนี่ได้เดินหน้านะครับในการดูแลกำลังพลและก็ครอบครัวอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับกำลังพลควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับนะครับได้ติดตามให้คำแนะนำและก็ช่วยเหลือกำลังพลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้กำลังพลนะครับได้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีขวัญกำลังใจที่ดีแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มขีดความสามารถครับ
2: ค่ะก็มาต่อกันที่ความคืบหน้าการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกองทัพบกกันบ้างนะคะล่าสุดช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพลโทณัฐเดชจันทรางสุแม่ทัพน้อยที่1นะคะท่านเป็นประธานการประชุมชี้แจงการสาธิตชุดครูฝึกขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงและพระบรมศพโดยมีหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องกับการถวายงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะเพื่อที่จะเข้ารับฟังแนวทางการปฏิบัติรวมไปถึงการมอบหมายหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดพร้อมกับตรวจเยี่ยมและติดตามแนวทางการสาธิตชุดครูฝึกริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวม5สถานีด้วยกันค่ะ
1: นะครับ5สถานีนี่ก็ประกอบด้วยสถานีที่1นะครับก็คือการเดินตัวเปล่าสถานีที่2นะครับการจัดแถวทหารสถานีที่3นะครับการปฏิบัติของชุดเครื่องสูงสถานีที่4นะครับการปฏิบัติของชุดเครื่องดนตรีแล้วก็สถานีที่5นะครับการปฏิบัติของพลชุดชักและก็พลหามเพื่อให้การฝึกนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครูฝึกสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นตอนและก็รูปแบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับในริ้วขบวนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามแบบธรรมเนียมราชประเพณีแล้วก็เกิดความพร้อมสูงสุดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกในพื้นที่จริงต่อไปครับ
2: ค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายนะคะพลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศร่วมรับชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติในริ้วขบวนด้วยค่ะจากครูฝึกของหน่วยต่างๆโดยสาธิตการปฏิบัติรวมกันตามกลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสูงกลุ่มบก.กองผสมกลุ่มแถวทหารนำและทหารตามเสด็จกลุ่มแถวแซงเสด็จกลุ่มพลหามพระยานมาตรกลุ่มพลฉุดชักราชรถและกลุ่มรายทางซึ่งกำลังพลทุกนายค่ะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงความแข็งแรงความอดทนและความสง่างามตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: นะครับทางนี้นะครับท่านได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยนะครับได้เดินดำเนินการฝึกด้วยความละเอียดรอบคอบและก็พร้อมเพรียงโดยคำนึงถึงความสง่างามสมพระเกียรติและก็ความสมบูรณ์นะครับของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับอันเป็นส่วนสำคัญนะครับของพระราชพิธีสำคัญของชาติพร้อมกำชับนะครับให้กำลังพลทุกนายได้ยึดมั่นนะครับในระเบียบวินัยและก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
2: ค่ะสำหรับการฝึกริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะได้กำหนดแผนการฝึกเป็นลำดับขั้นค่ะตั้งแต่การฝึกที่ตั้งหน่วยการฝึกในพื้นที่กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค์และการฝึกในพื้นที่จริงเพื่อให้ทุกส่วนค่ะสามารถที่จะบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนถึงวันปฏิบัติจริงตามกำหนดการต่อไปค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆค่ะสำหรับการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงรับชมพร้อมๆกันค่ะ
1: เป็นไปด้วยความแข็งแรงนะครับแล้วก็สง่างามนะครับชื่อว่าวันจริงนะครับหรือว่าวันต่อๆไปที่มีการซักซ้อมก็คงจะมีภาพมาให้คุณผู้ฟังได้ชมกันนะครับแล้วก็ติดตามได้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นในส่วนของกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับก็ได้จัดพิธีเปิดการฝึกครูฝึกนะครับพลฉุดชักราชยศนะครับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มนะครับเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บัญชานะครับได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศนะครับแห่งความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
2: ค่ะทางด้านของพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมพวุฒิทหารบกนะคะท่านก็ได้เปิดเผยถึงความพร้อมของกำลังพลว่าในปัจจุบันเนี่ยกรมสัมพวุฒิทหารบกมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชรถพระราชยานและเครื่องประกอบอีกทั้งกรมสัมพวุฒิทหารบกยังมีส่วนร่วมในริ้วขบวนที่2ซึ่งเป็นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและขณะนี้กำลังพลก็ได้คัดเลือกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยการฝึกนะคะในวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็จะเป็นการฝึกครูฝึกพลฉุดชักราชรถเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลชุดครูฝึกได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องค่ะ
1: ทางนี้นะครับโรงเรียนฐานสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิฐานบกได้ดำเนินการจัดชุดครูฝึกจิตอาสานะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานพระราชพิธีนะครับจำนวน5นายแล้วก็ดำเนินการฝึกครูนะครับฝึกพลฉุดชักราชยศนะครับราชรถนะครับจำนวน20นายนะครับโดยทำการฝึกครูนะครับในท่าต่างๆที่ต้องใช้ในพระราชพิธีได้แก่ท่าเบื้องต้นท่าหยิบเชือกท่าวางเชือกท่าเดินตามปกติท่าหยุดจากการเดินท่าถวายบังคมแล้วก็ท่าเดินประกอบเพลงบรรเลงในพระราชพิธีโดยใช้ในเวลานะครับในการฝึกชุดครูฝึกนี้นะครับก็รวมทั้งสิ้น2สัปดาห์เพื่อให้ครูฝึกนี่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นตอนและก็รูปแบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างความพร้อมเพรียงนะครับความเข้มแข็งความแข็งแรงความอดทนและก็ความสง่างามนะครับในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นส่วนสำคัญนะครับในการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติแล้วก็งดงามตามโบราณราชประเพณีทุกประการครับ
2: ค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะก็มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเช่นเดียวกันค่ะในด้านต่างๆอย่างเช่นการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนการพิจารณาอนุมัติให้วัดอินทราวาสเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนรวมไปถึงการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะก็มีการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุมาตรนะซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนการจัดกิจกรรมในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับกรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมได้ร่วมกับสำนักการศึกษาและสำนักงานเขตก็จะดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทร์นะครับจำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้ก็คือ10รูปแบบด้วยกันเพื่อรองรับประชาชนนะครับที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างๆโดยโรงเรียนนะครับในสังกัดกรุงเทพมหานครก็จะร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ขณะที่สำนักงานเขตนะครับก็จะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนแล้วก็จิตอาสาร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์รวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการจัดทำนะครับตามรูปแบบที่กำหนดนะครับผ่านช่องทางสื่อต่างๆด้วยครับ
2: ค่ะในส่วนของการสำรวจพื้นที่นะคะสำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการพิจารณาสถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม95แห่งค่ะโดยจะมีการแบ่งเป็นซุ้มขนาดใหญ่เนี่ย19แห่งด้วยกันขนาดกลาง14แห่งและขนาดเล็ก62แห่งสำหรับการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประชุมหารือดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและงดงามตามโบราณราชประเพณีทุกประการค่ะ
1: นะครับวันนี้ก็เรามีบทเพลงนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับเป็นบทเพลงชื่อว่าผู้หญิงของแผ่นดินนะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

0: ครับก็เป็นบทเพลงผู้หญิงของแผ่นดินนะครับก็ได้รำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับก็ไปดูประเด็นข่าวนะครับเกี่ยวกับการชี้แจงของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับตามที่มีการส่งภาพเอกสารภายในนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อออนไลน์นะครับซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนแล้วก็มีการปรับลดระยะทางนะครับ16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปจนทำให้พี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางนะครับในการเดินทางก็เกิดความตื่นตระหนกและก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงยืนยันว่าในวันที่1มิถุนายน2569จะยังไม่มีการยกเลิกหรือว่าปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถที่จะเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมตามปกตินะครับในทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความนะครับที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้นนะครับเป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยและยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนครับ
1: ค่ะรัฐบาลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะคะตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนการจะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะขอยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนประชาชนต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนทุกขั้นตอนจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเสมอค่ะ
0: นะครับรัฐบาลก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับงดแชร์หรือว่าส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมโดยประชาชนนะครับสามารถที่จะตรวจสอบกำหนดการกำหนดเวลาเดินรถนะครับที่ถูกต้องหรือว่าติดตามประกาศอย่างเป็นทางการนะครับได้ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงทางเพจของทีม PR นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์นะครับโทรสายด่วนก็คือ1690ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะคะซึ่งสามารถที่จะใครที่ลงทะเบียนผ่านแล้วเนี่ยก็จะใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะนำมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับนะคะจากโครงการนี้นั่นก็คือเริ่มต้นกันที่วงเงินและการใช้จ่ายเราจะได้รับวงเงินรวมคนละ 4,000 บาทตลอดโครงการค่ะข้อจำกัดการใช้นั่นก็คือใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ย200บาทต่อวันนะคะสิทธิ์รัฐช่วยจ่ายนั่นเองค่ะเงื่อนไขสำคัญเลยนั่นก็คือหากใช้ไม่หมดในแต่ละเดือนไม่สามารถที่จะทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้แล้วสิทธิ์ก็จะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกเวลาในช่วงเวลา6นาฬิกาของทุกวันค่ะ
0: นะครับทีนี้ถามว่าซื้ออะไรได้บ้างนะครับก็คือรายการสินค้าแล้วก็การบริการสินค้าที่ร่วมโครงการนะครับก็ประกอบด้วยอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะแล้วก็บริการขนส่งมวลชนสาธารณะส่วนสินค้าที่ไม่ร่วมโครงการนะครับได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันหรือว่าบัตรเงินสดแล้วก็การชำระค่าสินค้าบริการล่วงหน้านะครับอันนี้ไม่ร่วมโครงการนะครับ
1: ค่ะวิธีใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเพื่อจ่ายเงินไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะมีขั้นตอนการดำเนินการนั่นก็คือการเข้าไปที่แอปพลิเคชันเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะกดปุ่มสแกน QR code นะคะเพื่อใช้สิทธิสแกน QR code ของร้านค้าถุงเงินตรวจสอบยอดเงินแล้วก็กดยืนยันการชำระเงินซึ่งจะต้องมีเงินใน G Wallet ค่ะเพียงพอในส่วนของ 40% ของเราที่เราต้องจ่ายนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการใส่รหัสพินค่ะ6หลักแล้วก็มีการบันทึกสลิปทำรายการก็ถือว่าเป็นการใช้สำเร็จแล้วค่ะ
0: ครับทีนี้มีข้อควรระวังครับแล้วก็ปัญหาที่พบบ่อยก็คือ Error นะครับหากคุณไม่สามารถที่จะทำรายการได้นะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุดังนี้นะครับ1ก็คือไม่ได้ตั้งค่าอนุญาตให้เข้าถึงคลังภาพหรือว่าตำแหน่งที่ตั้งอันนี้พี่น้องประชาชนต้องไปที่การตั้งค่ามือถือนะครับเพื่อเปิดสิทธิ์ให้กับแอปหรือว่า ปาตังนี่สแกนผิดที่นะครับอันนี้ท่านต้องไปสแกน QR ที่ร้านค้าที่หน้าร้านเท่านั้นนะครับหรือว่าทำรายการนอกเงื่อนไขอย่างเช่นเกินวงเงินต่อวันหรือว่าใช้นอกเวลาที่กำหนดนะครับโดยกำหนดเวลาก็คือตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วก็สุดท้ายสาเหตุสุดท้ายก็คือตำแหน่งที่ตั้งไม่ชัดเจนอันนี้อุปกรณ์ก็ไม่สามารถที่จะระบุพิกัดได้ทั้งนี้นะครับผู้ใช้งานก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิคงเหลือรายวันนะครับสิทธิคงเหลือรวมแล้วก็ประวัติการใช้สิทธินะครับโดยเข้าไปตรวจสอบได้โดยตรงนะครับผ่านหน้าแรกของโครงการนะครับในแอปเป๋าตังค์ได้เลยครับ
1: ค่ะมาในเรื่องของกองทัพบกมากนะคะก็ล่าสุดเนี่ยโครงการนี้ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะในส่วนของกองทัพบกเราค่ะก็ไม่อยากจะให้น้องทหารใหม่เนี่ยพลาดกับโครงการนี้นะคะก็มีในเรื่องของการชี้แจงแล้วก็ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแนะนำน้องๆนะคะโดยกรมฐานราบที่29และหน่วยขึ้นตรงกรมฐานราบที่29ค่ะก็มีการชี้แจงที่ดิฉันได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะให้กับกำลังพลครอบครัวรวมไปถึงน้องทหารใหม่หรือว่าน้องทหารกองประจำการค่ะตามโครงการของรัฐเพื่อให้น้องเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิ์นี้นะคะโดยมีการวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะกันทั่วโลกเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็รักษากำลังซื้อของระบบเศรษฐกิจหน่วยเองค่ะก็มาชี้แจงแนะนำน้องๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนวิธีขั้นตอนต่างๆนะคะก็ถือว่าหน่วยเนี่ยมีความเอาใจใส่ในการดูแลสิทธิแล้วก็สวัสดิการของกำลังพลและครอบครัวอย่างครบถ้วนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวน้องๆก็มีการจับจ่ายใช้สอยภายในหน่วยนะครับเพราะว่าทางหน่วยมี PX ด้วยนะครับก็ไปสแกนกัน
1: ยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมีครับเพราะว่าน้องๆอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปใช้ที่อื่นนะครับก็ใช้ภายในหน่วยมาถึงเรื่องทางศาสนากันบ้างนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโดยกิจกรรมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่29พฤษภาคมนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้ก็ร่วมเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ในเวลา17นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติและร่วมเวียนเทียนนะครับรอบองค์พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์พร้อมทั้งชมการประดับโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จากการประกวดนะครับในการชิงถ้วยพระราชทานที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะโดยในวันที่31พฤษภาคมนะคะเวลา7นาฬิกาค่ะจะมีพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาและเวียนเทียนประทักษิณาถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ
0: นะครับแล้วก็ในเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาสนทนาธรรมและก็บรรยายธรรมซึ่งวันวิสาขบูชานี้นะครับก็เชิญชวนร่วมพิธีนะครับทำบุญตักบาตรสดับพระธรรมเทศนาแล้วก็เวียนเทียนประทักษิณเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรนะครับแล้วก็วัดไทยในต่างประเทศด้วยครับ
1: ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพัก

0: ่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ช่วงคนดียังมีอยู่ค่ะก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของโรงพยาบาลค่ายกวิระโดยแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันนะคะระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจดูแลทหารใหม่ที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่7ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้พบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำลงข้างทางค่ะที่บริเวณอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในทันทีนะคะจากการตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยพบผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ30ปีจำนวน1รายนั่งข้างรถให้ข้อมูลว่าขณะขับรถกลับบ้านเนี่ยได้เกิดฝนตกทำให้ถนนลื่นส่งผลให้รถเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางแล้วก็ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยโดยตัวผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวดีค่ะพูดคุยสื่อสารได้แล้วก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกายและไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแต่อย่างใดค่ะ
3: ทางเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันนะครับของโรงพยาบาลค่ายกาวิระก็ได้ดำเนินการนะครับแนะนำให้ผู้ป่วยนะครับได้นอนราบเพื่อเป็นการลดการบาดเจ็บที่ศีรษะคอและก็กระดูกสันหลังได้ประเมินอาการแล้วก็สัญญาณชีพเบื้องต้นนะครับให้การปฐมพยาบาลพร้อมด้วยช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับอย่างปลอดภัยก่อนที่จะส่งต่อให้กับทีมกู้ชีพของอำเภอแม่แตงนำตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่แตงนะครับทั้งนี้นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นการสะท้อนถึงความพร้อมของกำลังพลและก็บุคลากรของทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายกวิระนะครับที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงทีครับ
2: ค่ะไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4กันบ้างค่ะกับภารกิจเร่งค้นหาคุณยายวัย76ปีนะคะที่สูญหายบนเขาพลายดำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ได้สั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารรบพิเศษค่ายฝึกการรบพิเศษสิชนกว่า100นายค่ะเร่งค้นหาภายหลังนางละไมยกอินอายุ76ปีนะคะชาวตำบลทุ่งสายอำเภอสิชนซึ่งคาดว่าเดินหลงเข้าไปในป่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่ญาติจะออกตามหาแต่ไม่พบแล้วก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือนั่นเองค่ะ
3: ปฏิบัติการดังกล่าวนะครับก็เริ่มขึ้นในวันที่26พฤษภาคมนะครับนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานนะครับทั้งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อุทยานหน่วยกู้ภัยแล้วก็ทหารรบพิเศษเจ้าหน้าที่ก็ได้กระจายกำลังนะครับเดินเท้าแบบปูพรมเลยนะครับค้นหาในพื้นที่ป่าภูเขาที่มีความยากลำบากแล้วก็ทึบหนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับได้นำอากาศยานไร้คนขับนะครับได้ติดตั้งระบบตรวจจับความร้อนขึ้นบินนะครับเพื่อสำรวจจากมุมสูงโดยเลือกช่วงเวลาที่อุณหภูมิเอื้อนะครับต่อการจับสัญญาณความร้อนของร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาแล้วก็ได้ใช้ข้อมูลวางแผนในการปฏิบัติภาคพื้นดินต่อไปครับ
2: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวนะคะก็โดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยยังคงเร่งระดมกำลังค้นหาอย่างเต็มความสามารถเนื่องจากผู้สูญหายเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่ป่าเขาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากในระหว่างที่เราพูดคุยข่าวกันอยู่เนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับฟังข่าวแล้วก็พบเบาะแสสามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้ที่ผู้ใหญ่พรชัยด่านชัยเพชรนะคะหมายเลขโทรศัพท์0817379204หรือที่ว่าการอำเภอสิชนค่ะหมายเลขโทรศัพท์07571ขออภัยค่ะ0757715775เพื่อร่วมกันช่วยเหลือได้ทันทีค่ะ
3: นะครับก็ขอให้เจอแล้วก็ให้คุณยายปลอดภัยนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกทมประกาศความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม28มิถุนายนขอคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์เต็มร้อยขณะชัดชาติไม่ประมาทผลโพสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัว

0: ังมี
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: ปลัดกทม.ยืนยันความพร้อมรับมือวันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้หวังคนกรุงใช้สิทธิ์ทะลุเป้าคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายณรงค์กันวารีประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงภาพรวมการรับสมัครในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 5:00-8:30 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนและจับสลากหมายเลขที่จะใช้การหาเสียงโดยระบุว่าภาพรวมการดำเนินงานวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้ว่าในช่วงเช้ามืดจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลสถานีตำรวจท้องที่รวมถึงหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครทั้งสำนักเทศกิจและสำนักงานเขตได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมและเข้าประจำจุดตั้งแต่เวลา 4:00 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยสามารถตั้งโต๊ะรับสมัครได้ตามกำหนดเวลา 5:00 โดยสำหรับสีสันการรับสมัครวันนี้มีรายงานว่าผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนแรกเดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครตั้งแต่เวลา 5:40 นาทีและมีผู้สมัครเดินทางมาก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ8โมงครึ่งจำนวนทั้งหมด13ท่านซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มาถึงก่อนเวลาถือว่ามาพร้อมกันจึงต้องเข้าสู่กระบวนการจัดลำดับเพื่อจับสลากหมายเลขหาเสียงซึ่งกระบวนการทั้งหมดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนกรณีที่มีความกังวลจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของบัตรเลือกตั้งนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดพิมพ์แล้วโดยมีระเบียบวิธีและการป้องกันการปลอมแปลงอย่างเข้มงวดซึ่งบัตรเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นคนละชนิดกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ระดับประเทศและจะไม่มีการระบุ QR code หรือบาร์โค้ดใดๆบนตัวบัตรทางนี้ปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยเป้าหมายว่าอยากเห็นสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มมากกว่าปี2565ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ราวร้อยละ60โดยการเลือกตั้งครั้งนี้อยากให้ประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์ให้ถึงร้อยละร้อยเพื่อที่จะได้ผู้บริหารเข้ามาขับเคลื่อนและพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทางทิศทางที่ประชาชนต้องการเพื่ออนาคตของทุกคนต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายชัชชาชูเบอร์9ก้าวต่อไปมุ่งสร้างกรุงเทพเมืองแห่งโอกาสและความหวังย้ำทีมงานไม่ประมาทผลโพเดินหน้าสู้ศึกผู้ว่ากทมชูโปร่งใสไร้คอร์รัปชันคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: นายชัชชาสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังจับสลากหมายเลขเลือกตั้งได้หมายเลข9โดยระบุว่าหมายเลข9หมายถึงการก้าวต่อไปและทำงานต่อไปพร้อมย้ำว่าทุกหมายเลขล้วนมีความหมายที่ดีแต่ประชาชนไม่ได้เลือกเพราะหมายเลขหากเลือกที่ตัวตนและผลงานมากกว่านายชัชชากล่าวว่าต้องการเห็นกรุงเทพมหานครก้าวหน้าไปสู่เมืองแห่งโอกาสและความหวังของทุกคนพร้อมยืนยันว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันยังเป็นเรื่องสำคัญที่พูดมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานโดยจะเดินหน้าพัฒนาระบบตรวจสอบใช้เทคโนโลยีและข้อมูลให้มากขึ้นรวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพราะการทุจริตไม่ใช่เรื่องของกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือการแก้ไขนอกจากนี้ยังกล่าวถึงผลสำรวจของดุสิตโพที่สะท้อนถึงความหวังของประชาชนหลังการเลือกตั้งว่าไม่ว่าใครจะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าขอให้กรุงเทพได้เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสและแข่งขันกันด้วยนโยบายเพื่อประชาชนพร้อมเชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครยังมีอนาคตไกลและสามารถแข่งขันกับเมืองระดับโลกได้พร้อมกันนี้นายชัชชาติยังย้ำกับทีมงานว่าอย่าหลงไปกับผลโพเพราะตลอดระยะเวลา1เดือนก่อนเลือกตั้งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยหน้าที่สำคัญคือการทำให้ดีที่สุดเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและเคารพการตัดสินใจของประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: และมีรายงานยืนยันพบชาวลาวติดถ้ำอีก2คนแล้วทำให้ขณะนี้พบชาวลาวที่ติดอยู่ภายในถ้ำครบทั้ง7คนแล้วและทางหน่วยกู้ภัยกำลังเร่งประเมินอาการพาออกจากถ้ำโดยทางเพจดำน้ำกู้ภัยกู้ภัยประเทศไทยโพสต์ระบุต้องการถังออกซิเจนจำนวนมากเตรียมไว้ใช้ภารกิจนำ7คนงานออกจากเมืองถล่มสปป.ลาว
6: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธ ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ยังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น
0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: Number 18

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan Woo!
4: สวัสดี EFM สวัสดีชาวแก๊งบ่ายโมงนะคะดีเจแนนและชาดามาแล้วบ่ายโมง12นาทีกับวันพฤหัสบดีที่พรุ่งนี้หลายคนน่าจะเงินเดือนออกเนาะก็เป็นวันที่29ใช่ไหมแล้วก็ตรงกับวันศุกร์ด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฮึบๆอีก1วันเพลย์ลิสต์ชั่วโมงแรกของเรารับรองว่าไม่อ่อมแน่นอนจะมีความดีดๆหน่อยช่วงต้นแล้วก็ค่อยๆคูลดาวน์ลงไปเรื่อยๆ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen มีข้อความเข้ามาทักทายนะคะทั้งขอเพลงด้วยแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากเลยที่จังหวัดนนท์นะคะก็ไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอย่างในโซนแถวแถวพระราม9อโศกอะไรเงี้ยเมื่อคืนตกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ดูท้องฟ้าก็สดใสดีแล้วก็ยังไม่ได้มีวี่แววว่าจะตกนะคะสังเกตไหมผู้ฟังว่าช่วงตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยท้องฟ้ามันใสมันสวยทุกวันเลยมองไปก็เห็นสีฟ้าที่มันเป็นสีฟ้าจริงๆที่เราแทบจะไม่ได้เห็นสีแบบนี้มาครึ่งปีแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มองไปก็เจอแต่ฝุ่นเจอแต่ PM 2.5 แล้วก็แนนเห็นคนไปนั่งเล่นที่สวนนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนลุมสวนเบนหรือแม้กระทั่งสวนรถไฟแล้วเขาถ่ายรูปมาแบบสวยมากจริงๆบางทีจริงๆเมืองไทยเราอาจจะมีที่สวยๆนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเจอ PM 2.5 มันปกคลุมเยอะไปหน่อยก็เลยทำให้ความสวยมันลดทอนลงแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาสวยและ enjoy บรรยากาศของความสวยงามแล้วก็อากาศที่อาจจะไม่ได้ร้อนเกินไปมากในช่วงฝนแบบนี
2: ้พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยไม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: บางทีการฟังเรื่องของชาวพุทโธเรียนที่โทรเข้ามาในพุทโธเนี่ยแล้วก็รู้สึกเลยว่าชีวิตคนเรามันหลากหลายจริงๆนะคุณฟังการที่เราไม่ได้รับรู้บางเรื่องมันไม่ได้แปลว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นนะคะคุณน้ำหอมเคยโดนคุณพ่อสามีพยายามจะพาเข้าม่านรูดเมื่อ26ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยหนีมาได้แล้วก็เก็บเรื่องนี้ตลอดมาอยู่ในหัวใจ26ปีแล้วปรากฏว่าตอนนี้สามีของคุณน้ำหอมเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็พิการนะคะคุณน้ำหอมตอนนี้หน้าที่คือต้องดูแลทั้งสามีตัวเองด้วยแล้วก็พ่อสามีที่ตอนนี้อายุ70กว่าแล้วอยากจะตัดเรื่องราวในใจในอดีตอันนั้นออกไปเพราะว่าเรื่องนี้สามีก็ไม่เคยรู้มาก่อนก็เลยโทรมาปรึกษาพี่ๆนะคะซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะคุณผู้ฟังกับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องดูแลคนสองคนอันนั้นก็ว่ายากแล้วแล้วหนึ่งในสองคนนั้นเป็นคนที่เคยทำร้ายเราด้วยอ่ะมันยิ่งยากไปใหญ่เลยนะคะเป็นหนึ่งสายที่ชาวพุทโธได้หลายคนก็ส่งกำลังใจให้นะคะกับพุทโธพุทโธพูดคุยกันแบบนี้กับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีเตรียมอาหารง่ายๆในตอนเช้าอย่างไข่ต้มสัก2ฟองก็ช่วยเติมโปรตีนเพิ่มพลังได้แล้วนะคะ
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
3: เมื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
4: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
3: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 20:30 ดูทีวีช่องวัน31 20:30 ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
9: ประชาพังพาไปมู
10: ท้าวเวสสุวรรณเทพแห่งความมั่งคั่งตามไปมูพร้อมกันที่วัดสุทัศน์และวัดสุทารามในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงจ็อบเจนซีเนี่ยก็จะมีตัวแทนจากเจนซีมาถามคำถามเหมือนเป็นคำถามเป็นตัวแทนของเจนซีและการเกี่ยวกับเรื่องความกังวลต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีพี่มะตูมซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จาก JobsDB มานั่งให้คำแนะนำเลยนอกจากให้คำแนะนำตอบคำถามแล้วเนี่ยยังมีทริคดีๆด้วยนะอย่างล่าสุดเนี่ยเป็นทริคของการปรับเรซูเม่นะคะพี่มะตูมบอกว่าเราเข้าไปดูเลยในเว็บที่เราจะไปสมัครงานหรือว่าบริษัทว่าตำแหน่งนั้นๆเนี่ยว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยเขาต้องการคนแบบไหนที่มีคุณสมบัติยังไงบ้างแล้วเราก็เอาไอ้คำหรือว่าคุณสมบัติเหล่านั้นเนี่ยมาปรับในเรซูเม่ของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการคนแบบไหนเราเอาคุณสมบัตินั้นมาใส่ในเรซูเม่เราโดยที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ไม่ใช่นะคะเราก็ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านั้นด้วยจริงๆพอเราปรับแบบนี้แล้วปรับครั้งเดียวเนี่ยพี่มะตูมบอกว่าตำแหน่งที่เขามองหาถ้ามันเป็นตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าในแต่ละบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมี job description ที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันเท่ากับว่าปรับทีเดียวนี่ก็คือใช้ส่งได้หลายบริษัทเลยนะคะก็ทริคดีๆแบบนี้เดี๋ยวรอฟังในเต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรทุกวันจันทร์2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM New Release
1: EFM New Release นะคะเป็นเพลงที่นันเห็นว่ามี request จากผู้ฟังมาด้วยก็เลยเอามาแนะนำในช่วง New Release เลยนะคะงานใหม่จากพี่กริดนั่นเองเป็นเพลงของการอยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่องราวของชีวิตหรือว่าความรักของเรามันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้เผยมุมที่อ่อนแอแล้วก็ยอมรับได้บ้างว่าเราก็ยังเก่งไม่พอที่จะลืมอาจจะเป็นการลืมใครสักคนหรือว่าลืมความรักที่ผ่านมานะคะเพลงนี้ได้1โปรดิวเซอร์ที่เข้าใจตัวตนแล้วก็สไตล์ของพี่กริดนะคะอย่าง The Toys มาโปรดิวซ์แล้วก็เขียนเนื้อร้องทำนองร่วมกับมาร์คทัชพลนะคะแล้วก็ MV ที่เป็นไวรัลเนาะได้น้องหลิงหลิงคองมารับบทเป็นนางเอก MV ด้วยนะคะกับซิงเกิลนี้จากพี่เก่งไม่พอ

0: EFM New Release EFM DJ Playlist by
1: DJ Ned เห็นไหมคุณผู้ฟังก็รู้สึกเหมือนกันคุณผู้ฟังบอกว่าฟ้าใสจริงค่ะสวยเลยฟ้าเป็นฟ้าจริงๆถึงแม้ว่าจะร้อนมากแต่ก็ยินดีที่ได้แบบเห็นฟ้าสวยๆนะบางนาสุวรรณภูมิฟ้าสวยฟ้าดีมากคือนอกจากในเมืองเนี่ยท้องฟ้ามันจะสดใสแล้วพอเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยทำให้นึกถึงทะเลเหมือนกันเนาะถ้าได้ไปอยู่ริมทะเลมองท้องฟ้าดมกลิ่นทะเลอาจจะเข้มๆนิดๆแต่มีความสุขดีก็น่าจะดีเหมือนกัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nen EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Sikh จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Sikh
2: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number 1
3: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Featuring Fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะไทยเวียดนามแน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการมุ่งยกระดับความร่วมมือรอบด้านสักครู่มาติดตามค่ะ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพัง

0: ดซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: ายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือเพื่อยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านโดยเฉพาะคุณวิวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีของเวียดนามพร้อมภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยได้มีการร่วมกันตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีเชิญเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและภริยาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมให้คณะรัฐมนตรีแนะนำตัวต่อเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและภริยาจากนั้นนายกรัฐมนตรีเชิญลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึกของทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันณห้องสีงาช้างก่อนจะหารือข้อราชการกลุ่มเล็กและหารือข้อราชการเต็มคณะร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวข้องกับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิติเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศตลอดจนภูมิภาคอาเซียนก่อนที่นายกรัฐมนตรีและเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะร่วมกันเป็นสักขีพยานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติบันทึกความเข้าใจและเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามที่ตึกสันติไมตรีและจัดแถลงข่าวร่วมกันโดยในช่วงค่ำจะมีพิธีเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและภริยาด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: เครือข่ายผู้ให้บริการทางเพศยื่นร่างพรบ.คุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า 11,765 รายชื่อคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: เครือข่ายผู้ให้บริการทางเพศพร้อมภาคประชาชนเข้ายื่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า 11,765 รายชื่อหวังผลักดันกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานและยกเลิกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีที่ใช้บังคับมายาวนานโดยตัวแทนเครือข่ายระบุว่าแนวทางแก้ปัญหาของภาครัฐที่ผ่านมายังไม่ตอบโจทย์ต่อผู้ประกอบอาชีพจึงผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ผู้บริการทางเพศได้รับการคุ้มครองสิทธิเข้าถึงสวัสดิการและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมทางด้านตัวแทนประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าหลังจากนี้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆก่อนเสนอให้ประธานสภาพิจารณาภายใน45วันหากเอกสารไม่ครบถ้วนจะแจ้งกลับไปยังผู้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมตามขั้นตอนขณะที่นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่าการรวบรวมรายชื่อกว่า 11,000 รายชื่อไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะประเด็นผู้ให้บริการทางเพศยังเป็นเรื่องอ่อนไหวในสังคมไทยแต่ต้องยอมรับว่ามีผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่จริงและหลายคนทำงานด้วยความสมัครใจเป็นเวลานานพร้อมเรียกร้อง3ประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งคุ้มครองสิทธิของผู้ให้บริการทางเพศทันทีแม้ยังไม่มีกฎหมายใหม่และการจัดทำกฎหมายที่ไม่มีการตีตาหรือควบคุมผู้ประกอบอาชีพเกินจำเป็นและเปิดโอกาสให้ผู้แทนผู้ให้บริการทางเพศเข้ามีส่วนร่วมในการออกแบบกฎหมายอย่างแท้จริงทั้งนี้เครือข่ายผู้ยื่นร่างกฎหมายยังเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายภาคประชาชนเพื่อยุติปัญหาการละเมิดสิทธิที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nen Woo

ช่วงบ่ายๆแบบนี้ก็กลัวว่าคุณฟังของเราจะน้ำตาลตกนะก็เลยเติมความหวานผ่านเพลงให้นะคะใจเดียวจากวันแอนด์ดอฟเมื่อกี้มีซูลูปากาตะปะเฮนะคะ The Moon Will Always Be With Me ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น No One Else แล้วก็มียินดีจากพี่ลูกว่าแล้วก็เดอะพาร์คินสันด้วยเพลงต่อไปเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณฟังช่วยเลือกมาผ่านแอป A Time ฟังฟิน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: คืนนี้เดี๋ยวรอเจออุ้มแบมนะคะจากซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มกันได้เลยนะ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะคะแล้วก็พอดีมีคุณฟังเขาถามมาผ่านทางข้อความบอกว่าไอ้ของรางวัลจากแฟนฟิกเนี่ยในแฟนดอมใน EP ของ Atlas เนี่ยต้องติดต่อรับรางวัลที่ไหนคะหรือว่าต้องรอพี่ทีมงานโทรติดต่อมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะคะก็อย่างที่บอกไปสำหรับแฟนๆทุก EP เลยนะที่ส่งแฟนฟิกเข้ามาแล้วถ้าเป็นเรื่องที่ได้รับเรื่องเนี่ยเรามีกิฟต์อะเวย์ก็คือเป็นรูปของศิลปินเนาะส่งไปให้ก็เป็นที่ระลึกน่ารักน่ารักนะคะจากรายการแทนคำขอบคุณด้วยแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ปัจจัยสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ก็คือตอนนั้นนะคะนัดกับกลุ่มเพื่อนจะไปทอดพระป่าถึงวัดทําบุญอะไรเสร็จทีเนี้ยชาวบ้านที่เขามาช่วยงานเขาก็ชี้มาที่รถแล้วเขาก็ทักขึ้นว่าไปทําอะไรมาทําไมรถบุกชนใครมาหนูกับเพื่อนอ่ะก็มองหน้ากันเพราะว่ารถอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยขับมามันจะผ่านเขื่อนมันก็มีรถคู่กรณีพุ่งชนมาที่รถเราแล้วรถอ่ะมันก็คือกิ้งแบบหลายตลบก็เลยอธิษฐานหนูขอให้หนูรอดถ้าหนูรอดไปได้อ่ะหนูจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือรู้ตัวอีกทีคือหนูว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยหลังจากที่หนูรอดมาเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ผิดปกติมันเริ่มมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะทักเราขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ย
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

แปลกดีเหมือนกันวินาทีที่เราถูกค้นพบโดยใครสักคนหรือว่ารักใครสักคนแบบที่เรียกว่าถูกคนถูกที่ถูกเวลานะคะมันอาจจะทำให้ชีวิตที่ผ่านมาอยู่ดีๆก็มีความหมายอยู่ดีๆก็อยากจะตื่นขึ้นมาในทุกเช้าได้เลยนะคะนี่คืองานใหม่จาก Freehand กับเมื่อถูกค้นพบ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: ครูฟังว่าความบังเอิญมันมีจริงไหมในโลกนี้ถ้ายังลังเลอยู่ลองฟังเรื่องที่น้องพิมพ์เล็ก The Ghost เอามาเล่าเอาไว้นะคะชื่อเรื่องว่ารถประมูลเป็นเหตุการณ์ของเจ้าของธุรกิจคนนึงที่เขาไปประมูลรถแล้วก็กะว่าจะเอามาซ่อมแล้วก็เอามาขายนะคะซึ่งก็ได้มาในราคาที่ถูกมากๆจริงๆ 70,000 บาทแต่ว่าสภาพเนี่ยก็คือโหหลังคาบุบนะแล้วก็ต้องไปเอาที่โรงพักนะคะคือรถคันนี้มันก็มีประวัติเนาะว่าเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะคราวนี้พอเอารถมาโมใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหูขายไม่ได้เลยไม่มีใครติดต่อมาเลยเป็นเวลาเนิ่นนานเลยทีเดียวแหละจนกระทั่งได้รับสายหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาสนใจรถรุ่นนี้พอดีแต่คนที่จะได้รถคันนี้ไปเป็นใครมีความเกี่ยวข้องยังไงกับเจ้าของเดิมอยากให้ลองไปฟังเรื่องนี้ดูแล้วมาบอกด้วยว่าความบังเอิญสำหรับคุณมีจริงไหมนะคะนี่คือเรื่องรถประมูลนะส่วนอังคารหน้านะคะอังคารคุงโปของเรา X กับส้มกิมโปส้มกิมโปเนี่ยมันเป็นชื่อช่อง TikTok ของสองสาวที่เขามาเล่าเรื่องแล้วก็ชนะในแคมเปญอังคารคุงโปง Horror Story ของเราแล้วก็เพิ่งมารับรางวัลไปเชิญเขามาเล่าหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีกับคุณเค้กส้มแล้วก็คุณฟองน้ำกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิม 20:00 ถึง 21:00 นะคะอังคารคุงโปงขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan Woo!สวัสดีแก๊งบ่ายโมงที่อาจจะเพิ่งเข้ามาทักทายด้วยนะคะเพราะว่าวัยอย่างสมาชิกเนี่ยก็จะมีภารกิจมากมายนะใช้คำว่าภารกิจฟิชโชนี่โอ้โหรู้ไวเลยนะคะก็ทักทายละกันนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วเหมือนกันมีคนนึงเขาเป็น first jobber นะเขาบอกว่าเขาขอเพลงน่ารักน้อยลงหน่อยของ Purchase ได้ไหมอยากจะได้เป็นกำลังใจสู้ความง่วงในบ่ายนี้พอดีพี่นันเปิด Purchase ไปแล้วต้นชั่วโมงที่แล้วเลยเปิด Turn Me On ไปขอติดไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้มาทวงอีกนะแล้วก็มีอีกข้อความหนึ่งนะคะเพลงนี้เช็คแล้วยังไม่ได้เปิดเลยดังนั้นลาไปด้วยงานนี้จากพิกซี่แล้วกันกับเช็ค

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, pop a popcorn, eh?
6: Popcorn, pop a popcorn, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by SEEK

0: มีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
1: วันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง10โมงเช้า
2: พบกับ
3: แฉข่าวเช้า
1: วันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออ อยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ ดาด้า DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร
2: ์พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
6: แฉข่าวเช้า
7: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
9: ผลิต

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะสนค.เผยโครงสร้างนำเข้าเดือนเมษายน2569ชี้ชัดไทยเร่งผลิตและลงทุนแม้ขาดดุลการค้าแต่สะท้อนการฟื้นตัวเศรษฐกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์

0: กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: สนค.เผยโครงสร้างนำเข้าเดือนเมษายน2569ชี้ชัดไทยเร่งผลิตและลงทุนแม้ขาดดุลการค้าแต่สะท้อนการฟื้นตัวเศรษฐกิจและการยกระดับอุตสาหกรรมคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นายณัฐพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เผยว่าโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายน2569สะท้อนเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวแม้ขาดดุลการค้าจากการนำเข้าสินค้าเพื่อการผลิตและการลงทุนโดยข้อมูลการส่งออกมีมูลค่าประมาณ 31,500 ล้านดอลลาร์ขยายตัวร้อยละ23และหากหักสินค้าพิเศษจะโตเกือบร้อยละ26โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ด้านการนำเข้าอยู่ที่ราว 41,600 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ45โดยส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงวัตถุดิบและสินค้าทุนซึ่งสะท้อนความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนอีกทั้งการนำเข้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวขณะที่วัตถุดิบและสินค้าทุนขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ย้ำเดินหน้า5นโยบายหลักดูแลผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เพิ่มมูลค่าในประเทศและป้องกันการสวมสิทธิทางการค้าพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: ไปต่อที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมปล่อยรถบรรทุกข้ามแดนเปิดการขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันแรกหลังปิดนานร่วม10เดือนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: วันนี้ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายยอดพลวิชยกุลในด่านสุรากรแม่สอดพร้อมด้วยพันเอกณรงค์ชัยเจริญชัยรองผู้บัญชาการกองกำลังเลสวนเจ้าที่ด่านสุรากรแม่สอดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยรถบรรทุกสินค้าเข้าไปรับสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปยังจังหวัดเมียวดีเป็นวันแรกหลังมีการปิดการขนส่งข้ามแดนผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร่วม10เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งในด่านสุรากรแม่สอดกล่าวว่าคาดว่าช่วงแรกอาจจะเป็นการเปิดขนส่งยังไม่เต็มระบบซึ่งทางเมียนมาจะอนุญาตเฉพาะสินค้าที่มี import license เท่านั้นซึ่งตนได้มีการเดินทางพบปะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฝั่งเมียนมาและได้รับการร้องขอเรื่องการสนับสนุนไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่ด่านสุรากรในจังหวัดเมียวดีเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้จากมาตรการ3ตัดที่ผ่านมาต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ทำให้ไม่ค่อยเสถียรซึ่งเรื่องนี้จะหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจุมาตาครับ
2: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงานจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
5: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-297-8298
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
8: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ฉันไป

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีเช้านี้ลองกินของอุ่นๆช่วยให้กระเพาะทำงานได้ดีขึ้นนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: BFM Fandom Life
1: ไทยแอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
2: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
3: อุ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
4: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
5: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
4: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
6: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
7: ท่านหนึ่งคิดลงไปได้ไง
4: ยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
5: ่ย่ายิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู่
4: อ้าว
8: ย่า
4: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หร
0: อฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส20:30ถึง20:00ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ดและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีตะกวง
11: สวัสดีครับ
10: ร้อนจะไม่มีอะไรจะพูดอ่ะ
11: โอ้โหมันร้อนมันอ้าวมันมัวพูดยาก
10: ไม่มีแรงกระทั่งจะเล่นมุกว่าอ้าวเฮ้ยเนี่ยหรอปะคือบางทีมันร้อนนะแต่เรายังรู้สึกว่าเออยังเล่นมุกได้ปะนี่ขนาดแบบอ้าวไปเฮ้ยยังไม่ไหวเลยอ่ะมันร้อนยังไงวะเนี่ยเมื่อคืนฝนตกนะคะ
11: ใช่คร
10: ับใช่ไหมคะเมื่อคืนเห็นว่าหลายพื้นที่ก็ใช่ว่าธรรมดาอยู
11: ่
10: เปียกโชกโกรกลมแบบพัดตึงๆอยู่แต่ว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีพายุเข้าอีกนะใช่ไหมฝนจะตกในช่วงนี้วันที่8ถึงวันที่เท่าไหร่อีก
11: ก็หน้าฝนแล้วเนาะ
10: ใช่แต่เป็นหน้าฝนที่ไม่ได้มีความร่มเย็นอะไรเลย
11: ใช่
10: ยกเว้นเวลาฝนตก
11: ใช่
10: ส่วนที่เหลือก็เป็นลมร้อนซึ่งคุณผู้ฟังหน้าร้อนเผาๆแบบนี้แล้วเป็นหน้าฝนที่ UV Index ชนะเลิศเลยนะคะ12ไปเลยจ้ะแม่
11: อยากร้อนมาก
10: แก้มนี่บางไปเลย
11: เย็นก็ยังร้อนอยู
10: ่ปกติไม่ใช่คนหน้าบางขนาดนี้นะร้อนจนหน้าบางเลยอ่ะสถานการณ์ที่ทำให้เราหน้าบางคือความร้อนใช่ไหมกับสถานการณ์ที่ล้มต่อหน้าคนที่ไม่รู้จักอันนี้จะเป็นสถานการณ์หน้าบางสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าลมที่มันพัดเข้าตัวเนี่ยมันจะร้อนไม่ต้องอะไรเลยอ้อมไปเดินตอนเย็นนะคะ
11: คร
10: ับ สักใกล้ๆ6 โมง2-3 วันนี้เดินและสิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังอ้อมไม่ได้อุปทานนะพี่กวงเป็นไปได้ไหมคุณผู้ฟังเป็นไปได้ไหมอ้อมปวดฝ่าเท้าอ้อมมีความรู้สึกเท้าอ้อมพองแล้วอ้อมมั่นใจว่ารองเท้าอ้อมไม่ใช่รองเท้าไม่ดีพี่กวงนึกออกปะไม่ค่อยได้เดินหรอเนาะแต่พอเดินรองเท้าเราก็ไม่ใช่ว่ารองเท้าขิงขาขนาดนั้นปะก็พอถูถ่ายใช้ได้อยู่เอาไว้เดินเอาท์ดอร์ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเป็นปัญหาอะไรเลยพี่กวงคุณผู้ฟังแต่อยู่ช่วงนี้รู้สึกเดินแล้วมันร้อนเพราะว่าพื้นมันเป็นไปได้ไหมว่ามันอุ่นไอแดดไม่ใช่อุ่นไอรักเป็นไปได้ไหม
11: ไม่ได้
10: มันร้อนตึงๆอ่ะเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเดินนะเดินถนนนะสิ่งที่ร้อนบางทีไม่ใช่แดดข้างบนอย่างเดียวที่กระทบนะไอเผาหน้าเนี่ยมาเต็มๆอ่ะ
11: ร
10: ู้
11: ส
10: ึ
11: กได้เลยอ่ะ
10: ตอนนี้รู้สึกปะ
11: รู้สึก
10: หน้าหรือหน้าเราบางขึ้น
11: ไม่
10: เราไม่ใช่คนหน้าบาง
11: ร้อนขึ้นอ
10: ่
11: ะ
10: มันร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองค่ะเกิดว่าคุณผู้ฟังมีแบบว่าบางคนวางแผนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศในหลายประเทศที่เรารู้สึกว่าตอนหน้าหนาวเขาหนาวจับจิตหน้าร้อนอุณหภูมิเขาไม่เท่าบ้านเรา ตัวเลขเขาเด็กกว่าเยอะอย่างเมื่อวานที่เรายกตัวอย่างอังกฤษ 33.5 ที่เขาลงกันไว้ว่าสูงสุดของพฤษภาคุณฟังจะบอกว่าตายละ 33.5 นี่ขนมมากเพราะฉันโตมากับ37ว่ะ
11: เมืองไทยมันร้อน
10: เมืองไทยมัน37 33.5 เขาอย่าว่าไปคุณฟังอ้อมอะสมัยก่อนมันยังไม่ถึง 33.5 ตอนสมัยอ้อมวัยรุ่น
11: อ
10: ะแต่รู้สึกเลยว่าสีผิวเปลี่ยนแมงไม่เท่าร้อนแปลกๆใช่ไหมพี่กวง
11: ใช่ๆ มันความชื้นความอะไรมันไม่เหมือนบ้านเรา
10: ร้อนจะตายอ่ะคุณผู้ฟังแล้วตอนไปนอนที่สวิสเมื่อก่อน สวิสมันตอนบางโรงแรมมันก็ไม่ได้มีแอร์นะสมัยก่อนเนาะมันก็ไม่ได้มีแอร์ให้สิ่งที่ต้องทำคือเอาน้ำอ่ะใส่ถ้วยไว้หัวเตียงแล้วก็เอาผ้าขนหนูผืนเล็กอ่ะให้มันมีความชื้นอยู่ในห้องมีเลือดออกจมูกได้จ้ะมันแห้งนะจ๊ะว่าไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าร้อยวันพันปีเขาหนาวมากกว่าร้อนป่ะ
11: ใช่ใช่สุดทั้งเขาหนาวแทบทั้งปี
10: เขาหนาวอะหนาวจับจิตจับใจบ้านเขาว่าหินหนาเป็นอะไรเพราะเอาไว้เก็บให้เขาช่วยให้เขาอุ่นเพราะฉะนั้นพอหน้าร้อนไม่ต้องพูดถึงไง เปิดหน้าต่างสถานเดียวเลยจ้ะพี่เพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวคนที่คุ้นเคยการเที่ยวเล่นอยู่แล้วก็คงไม่เป็นไรไม่ต้องเตือนกันมากถูกไหมแต่คนที่อาจจะอยากจะไปเที่ยวในช่วงปีนี้มาพอดีไปแบบเที่ยวใหม่ๆอ่ะเนาะก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งฮีทสโตรกมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่เข้าแข่งใครนะคะและการที่จะเดินทางตอนนี้ไปเจอมาว่าเขาบอกว่าช่วงที่อยู่บนเครื่องบินอากาศที่มันอาจจะไหลเวียนน้อยหน่อยอ่ะก็คือช่วงที่กำลังเครื่องขึ้นกับช่วงที่กำลังเครื่องลงช่วงเวลานั้นแนะนำให้ใส่หน้ากากเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าผู้โดยสารที่นั่งร่วมไปกับเราเป็นอะไรบ้างบางคนจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคนเราอ่ะมันจะนั่งตรงไหนบทมันจะเป็นอ่ะมันก็เป็นพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดนะคะคนจะตายเมื่อไหร่ก็ตายอะค่ะถูกไหมคะเกิดมายังไงก็ตายได้สิทธิ์ตายพร้อมกันอยู่แล้วอะค่ะไม่ถือว่าได้สิทธิ์ตายเท่ากันแต่ยังไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะเพราะบางทีมันไม่ใช่จบที่ตายดีคะมันจบที่ป่วยถูกป่
11: ะ
10: เพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนอย่างอีโบลานะคะยังคงย้ำคุณหมอเขาก็ย้ำนะคะว่ากว่ามันจะแสดงผลกรมควบคุมโรคเขาก็บอกอยู่ว่ามันใช้เวลาตั้ง21วันวันนี้ไม่เจอไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีเอาให้มันครบก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคนรู้จักที่ไปในที่ต่างๆหรือไปเดินทางมาบางทีเรารักแล้วเราคิดถึงแต่เราไม่ต้องรีบเจอมากก็ได้ให้เขาได้ผ่อนคลายตัวเองก่อนพี่กวงว่าดีไหม
11: ดีครับ
10: นี่จะเรียนวาดรูปอะยังคิดเลยว่าอ๋อปล่อยให้คุณครูสอนวาดรูปกลับมาจากไปเที่ยวสักพักก่อนใช่ป่ะให้คุณครูสบายตัวก่อนสักนิดนึงแล้วเราจะได้สบายใจไปด้วยกันดูแลตัวเองมากๆค่ะในวันที่เราควบคุมอะไรมากไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือการระมัดระวังใช่ป่ะเราพูดได้เท่านี้ป่ะดูแลตัวเองเยอะๆนะคะแล้วขอให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยและอยู่ฟังเพลงไปด้วยกันกับพวกเราและแน่นอนนะคะถ้าคุณไม่แข็งแรงบังเอิญต้องนอนอยู่บ้านมี FM 94ของเราอยู่เป็นเพื่อนคุณอยากฟังทอล์คคุณก็ได้ฟังคุณอยากฟังเพลงก็ได้ฟัง 24/7 ใช่ป่ะ
11: ใช่ครับ
10: 24/7 นะเราอยู่กับคุณ7วัน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดใครจะหยุดเราไม่หยุดวีคหน้ามีวันหยุดใช่ไหม
11: ใช่ครับ
10: ใครจะหยุดเราหยุดไหม
11: ไม่หยุด
7: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะสถานทูตคูเวตขอประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดและทำลายโดรนรวมถึงขีปนาวุธเมื่อช่วงเช้าได้สำเร็จยันไม่มีรายงานยกเลิกเที่ยวบินสักครู่มาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สถานเอกอัครราชทูตณคูเวตแจ้งข่าวสารประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมว่ากองบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพคูเวตได้ออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดและทำลายโดรนรวม

0: ึงขีปนาวุธที่เป็นภัยคุกคามได้สำเร็จเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่ของประเทศเป็นผลมาจากการสกัดกั้นเป้าหมายดังกล่าวพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานการยกเลิกเที่ยวบินหรือการปิดน่านฟ้าของฝ่ายคูเวตโดยหากท่านมีกำหนดการเดินทางอันใกล้ขอให้ติดต่อสอบถามข้อมูลกับสายการบินที่ได้ทำการจองไว้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตขอให้พี่น้องคนไทยที่พำนักอยู่ในคูเวตติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวหรือภาพปลอมโดยสามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางทางการของสถานเอกอัครราชทูตต่อกันที่สำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไม่ใช่รองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่เป็นข่าวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
1: ตามที่ปรากฏรายงานข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์กรณีอุบัติเหตุทางถนนเมื่อคืนของเมื่อวานนี้บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและมีการระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคู่กรณีเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.นั้นสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวสารเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่ระบุในรายงานข่าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสำนักงานปปช.ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมิได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งครัดการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: ปิดท้ายที่กระทรวงการคลังเผยยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรวม4วันสิทธิ์ยังคงเหลือกว่า4ล้าน4แสนสิทธิ์จากทั้งหมด30ล้านสิทธิ์คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
2: กระทรวงการคลังสรุปยอดการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรวม4วันตั้งแต่25พฤษภาคมถึง28พฤษภาคมในเวลา 14:00 น.อัปเดตจำนวนสิทธิ์ของการลงทะเบียนกว่า 25,580,700 สิทธิ์คงเหลือกว่า 4,410,000 สิทธิ์จากทั้งหมด30ล้านสิทธิ์ส่วนยอดรวมตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง27พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนกว่า 25,875,000 คนลงทะเบียนสำเร็จกว่า 25,600,000 คนในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนใหม่กว่า 6,295,000 คนส่วนลงทะเบียนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,14,000 ร้านค้าในจำนวนนี้ลงทะเบียนสำเร็จกว่า 614,400 ร้านค้าและเป็นร้านค้าใหม่กว่า 36,900 ร้านค้าส่วนกิจการขนส่งสาธารณะรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รถสองแถวรถตู้ประจำทาง 1,842 รายกิจการขนส่งมวลชนสาธารณะ67รายเป็นรถโดยสารสาธารณะรถไฟรถโดยสารและอื่นๆโดยในจำนวนทั้งหมดยังคงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและความต้องการการเข้าถึงโอกาสทางการค้าในโครงการดังกล่าวณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@ @gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: News. สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง
8: สวัสดีค่ะพวกเราบลิส
9: นิย่าค่ะ
10: แคนดี้ค่ะ
11: ลิซ่าค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง
10: FM 94ช็อกอารมณ์ดี
9: เพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist of the Week
13: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: 4โมงเย็นกับอีก22นาทีหวังว่าคุณผู้ฟังของอ้อมจะยังสบายดีนะคะแล้วแต่กิจกรรมที่คุณเลือกทำบางคนก็อยู่ในห้องแอร์กันไปก็เลือกทำงานในห้องแอร์อยู่ๆก็รักออฟฟิศกันมาวันนี้ไม่ขยันออกไปไหนตลาดน้องตลาดนัดยังไม่รีบเดินคอยตกบ่ายคอยเย็นก่อนอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปก็ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงครึ่งแดดยังเปรี้ยงหัวอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะอ้อมเดาว่าคุณผู้ฟังก็เลยส่งมาว่าไม่น่าจะพิมพ์น่าจะพิมพ์ตกอ่ะปีเก็บมังคุดถ้าคำว่าปีเก็บมังคุดก็แปลว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเก็บมังคุดมังคุดออกดอกออกผลแต่ถ้าตกนอนหนูไปก็คือปีนเก็บมังคุดอยู่แทบจะเป็นลมครับหน้ามืดหัวฟาดไม่คุ้มนะฮะคุณผู้ฟังแต่มังคุดมันเป็นอะไรที่อร่อยจริงนะก็พอถ้าคนชอบอ่ะมันก็จะมีเนื้อที่ชอบอีกถูกไหมมันก็จะมาอ่อนๆมันก็จะกรอบๆหน่อยกับว่ามันนิ่มๆสักนิดนึงก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนแล้วก็ชอบดูที่ก้นมันหรือเปล่าว่าเอ๊ะมันจะมีอยู่กระจุกที่มันเป็นแบบมีสี่ไหมเหลือกินกี่อันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะก็ถ้าคุณผู้ฟังมีความสุขเลือกที่จะทำก็ทำแต่ปีนต้นมงต้นไม้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะตอนเด็กๆเราอาจจะปีนคล่องโตมาบางทีแข้งขาเราอาจจะไม่ได้มีแรงเท่าเก่าดูเหมือนจะมีกล้ามเนื้อที่ดีแต่บางทีแข้งขามันทำงานได้ไม่เท่ากันกับของเดิมและการอดทนต่อแดดอาจจะมีน้อยลงถ้าแทบจะเป็นลมเป็นแค่คำบอกกล่าวก็ขอให้ทุกคนหยุดไว้ที่เท่านี้อย่าต้องเป็นจริงเพราะการเป็นลมไม่ใช่เรื่องง่ายเคยหัวฟาดเป็นลมมาแล้วเย็บไป17เข็มฟันหักไปเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้เข้าวงการเคยเป็นลมมาก่อนอย่าได้เข้าระมัดระวังตัวเองให้ดีอย่าปล่อยให้น้ำตาลตกอย่าปล่อยให้วิงเวียนจนเซและล้มแพลดลงไปเมื่อรู้ตัวว่าจะไม่ไหวหาที่ค้ำยันทรงตัวให้ดีๆกันละกันด้วยความปรารถนาดีจากคนที่เคยผ่านมาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมาทักทายเกี่ยวกับเรื่องของอากาศที่ร้อนเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมที่เห็นอ้อมผ่านกล้องกันไปนะคะก็อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณผู้ฟังสบายใจบอกมาได้บอกมาเลยรวมไปถึงเพลงที่คุณขอมาเมื่อสักครู่นี้ก็จัดการเปิดไปให้แล้วนะคะแล้วแน่นอนมันยังไม่จบหรอกเดี๋ยวมันจะมีต่อกันยาวๆนะคะอย่างเมื่อกี้นี้นี่ก็สำหรับใครอยากฟังเดมมาก็จัดไปใจเรายังตรงกันอยู่ไหมของพี่แบงค์ขึ้นดับหนึ่งนะจ๊ะสำหรับพี่แบงค์เนี่ยแล้วก็มาที่ To Be In Love นะคะ Bad Girls Like You เรียกได้ว่าเพลย์ลิสต์ของเรายาวๆกันไปแล้วส่วนใครที่ยังอยากฟังซากิคุณนะฉันเป็นมิตรนะฉันเป็นมิตรได้เบรกนี้ไม่ทันเบรกหน้าได้ฟังแน่ๆรวมไปถึงสรุปเอาไงด้วยนะคะสักครู่ค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
4: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
1: อ่ะมาอังคารคลุมโปงผ่านไปเรียบร้อยสำหรับอังคารที่ผ่านมาและอังคารหน้าเจอกันนะคะเอ็กซ์ส้มกิมโปกับคุณเค้กส้มและฟองน้ำนักเล่าที่ชนะแคมเปญอังคารคลุมโปง Horror Story เขาจะมาเล่าอะไรให้เราฟังติดตามกันตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์บัสคสันได้ใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีค่ะอินมัทวีค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

อีกแล้วสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามามารักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได้ไม่ชอบเขาว่ารับบท

0: 마, 내 한국 약간이다.
1: 미 파스포트 가오리.
0: 마, 내 한국 어한다.
1: 풀 가오리라이도.
0: 마, 아빠는 변호사다.
1: 더 가오 벤다나이.
0: 마, 아빠는.

0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ติดตามการทุกคืนวันจันทร์กับคุณผู้ฟัง2ทุ่มถึง4ทุ่มไปกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเรามีหลากหลายอาชีพมานั่งคุยกันตรงนี้และอย่าลืมนะคะเราเพิ่มช่วง Jobsเจนซีเดือนละหนึ่งครั้งที่เราจะได้เจอกันนะคะมาติดตามพูดคุยกันนะคะขอบคุณจันที่ผ่านมากับพี่มะตูมซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จาก JobsDB ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: ไทยโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ือแมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
2: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
2: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่ปะ
1: มันเป็นแฟนที่เดี๋ยวนี้คนได้ยินใครเขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกแล้วผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่าปีสองเน
3: า
1: ะ
3: ปีสองเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
1: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเข้ามาซุ่มแล้วก็ตอนแรกขนังขาเขาแล้วก็เลือกไปปีสองก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงท้ายปีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
2: ปีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
1: คือหนูดึงเสนอไหม
2: หนูเลยนะ
3: เลือกเสนอไหมใช่ไหมตามหลักสิทธิมนุษยชนอะฟีฟ่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วล่ะฟีฟ่าหน
2: ู
3: ก็ทำดีที่สุดแล้วอะ
0: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
9: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: งแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: สมัครรับเลือกตั้งชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมคึกคักชัดชาติปั่นจักรยานสู้ศึกได้เบอร์9ชูวิสัยทัศน์เทคโนโลยี9กระโดดสานต่อ250นโยบายพร้อมเป็นผู้ว่าติดดินรับใช้ประชาชนขึ้นรถแห่ลุย5จุดทั่วกรุงก่อนแถลงใหญ่เย็นนี้กองเชียร์กระหึ่มด้านพี่หน่องภาสพงษ์จับได้เบอร์7เตมงคลกิจลุยหาเสียงเต็มสูบมั่นใจคนรุ่นใหม่แห่ใช้สิทธิ์ดันสโลแกนกรุงเทพบินได้ขณะดร.โจชัยวัฒน์คว้าหมายเลข10ส่วนมัลลิกามาไม่ทันจับหมายเลขผู้ว่ากทม.ได้เบอร์14อัตโนมัติประกาศพร้อมเต็มร้อยลุยผู้ว่ากทม.ชู12ยุทธศาสตร์ปลัดกทม.ประกาศพร้อมแล้วเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนนี้การันตีบัตรเลือกตั้งไร้ QR โค้ดประกาศรับมือแก้ปัญหาน้ำท่วมวอนผู้สมัครปฏิบัติตามกฎระเบียบเลือกตั้งติดป้าย

0: หาเสียงตามระเบียบที่วางไว้ขอชาวกทมออกมาใช้สิทธิ์ครบ 100% ส่วนยอดสมัครชิงสกทั้ง50เขต220คนเขตพญาไทมากสุด7คนคลองเตยบางกอกน้อยสมัครน้อยสุดแค่เขตละ2คนขณะศึกชิงเก้าอี้เมืองพัทยาคึกคัก3ทีมใหญ่ตบเท้าเปิดศึกวันแรกอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรพรรคประชาชนได้เบอร์1ปรเมศงามพิเชษเบอร์2ศักดิ์ชัยแต่งฮ้อเบอร์3ไทยเวียดนามแน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการมุ่งยกระดับความร่วมมือรอบด้านทั้งเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความร่วมมือระดับภูมิภาครัฐบาลปลื้มร้านค้าแห่สมัครไทยช่วยไทยพลัสพุ่งต่อเนื่อง27พฤษภาคมสมัครใหม่สูงสุดตั้งแต่เปิดโครงการดันยอดร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 600,000 รายขณะร้านค้าตื่นตัวเร่งติดป้ายรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระประชาชนได้ดียิ่งขึ้นรถไฟฟ้า MRT 4สายร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40 ชำระค่าโดยสารผ่านแอปเป๋าตังรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน69ศาลอาญายกฟ้องธนาธรปมไล่สดวัคซีนพระราชทานชี้วิจารณ์ปมบริหารงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดหนักไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันตามมาตรา112ด้านสนธิยาร้องปอท.ตรวจสอบไอรักชนกโพสต์วิจารณ์ละครสอสร้อยมาลาสอบผิดมาตรา112หรือไม่ทักษิณรายงานตัวคุมประพฤติยิ้มทักทายสื่อบอกสุขภาพดีตามประสาคนแก่ไม่มีอะไรสท.เผยผลมาตรการสกัดอีโบลากักตัวผู้เดินทางจาก2ประเทศ21วันทำยอดเข้าไทยน้อยลงพัฒนาชี้ยังไม่ต้องไปถึงขั้นแบนหรือห้ามเข้าสำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไม่ใช่รองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่เป็นข่าวพบชาวลาวติดถ้ำอีก2คนทำให้ขณะนี้พบชาวลาวติดภายในถ้ำครบทั้ง7คนแล้วหน่วยกู้ภัยเร่งประเมินอาการก่อนพาออกมาจากถ้ำล่าสุดเพจดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยโพสต์ต้องการถังออกซิเจนจำนวนมากใช้ภารกิจนำ7คนงานออกจากเมืองถล่มสปป.ลาวอุตุเตือน28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ไทยเจอฝนเพิ่มและตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกขณะกรมชลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
1: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: News. ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน
5: สวัสดีครับไอซ์รันยูนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ
8: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: Playlist สำหรับเบรกนี้นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆที่ช่วยกันเรียงเพลงกันเข้ามานะคะคุณผู้ฟังส่งชื่อมาอ้อมก็เรียงกันต่อไปสำหรับได้แค่เดินมาส่งน้ำหอมเมื่อดวงใจมีรักและปิดท้ายที่แค่เธอก็พอค่ะใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าประโยคมาลอยๆแบบเนี้ยนี่ถ้าไม่ได้เป็นดีเจแล้วก็คุ้นๆกับเพลงนี้เอ๊นี่เขาจีบเราหรือเปล่านะอยู่ๆก็มีกระลอยๆขึ้นมาพี่อ้านคุณผู้ฟังลองฟังดูนะได้แค่เดินมาส่งครับคือเขาไม่จีบเราเขาก็กำลังพูดถึงใครสักคนหนึ่งใช่ป่ะว่าเหมือนเปลยอ่ะว่าก็ได้แค่เดินไปส่งนั่นแหละอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ฟังไม่มีปีไม่มีคุยเลยพอเอ้ยดีนะว่าเอ๊ะมันคุ้นว่ะพี่มันเพลงเหมือนรักฮาร์ดหรืออะไรหรือเปล่านะเอออย่างเงี้ยเขาเองชั่วแหมแล้วคุณผู้ฟังก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณครับขอบคุณมากๆเหมือนกันนะคะเวลาที่คุณผู้ฟังขอเพลงแล้วพอเราเปิดแล้วคุณผู้ฟังก็ส่งกลับมาเราจะได้รู้สึกว่าเออต่างคนต่างทำหน้าที่กันอยู่ไม่เหงาอะบางทีเปิดไปแล้วก็เขาฟังอยู่ปะวะเราเปิดเขาไปแล้วเอ๊ะเขาฟังไหมนะเขาไม่ตอบอะไรกลับมาเลยจริงๆอ่ะขอบคุณมากๆนะคะบางเพลงอาจจะขอปุ๊บเราได้เลยบางช่วงจังหวะมันทำได้พอดีแต่บางช่วงมันอาจจะมีนู่นนี่นั่นสลับกันสักนิดหนึ่งนะคะส่วนใครที่ขอคนใจง่ายของไอซ์แบรนด์ยูรอสักครู่นะคะแล้วเร็วๆนี้ก็คงจะได้มีโอกาสได้คุยกับน้องไอซ์เพราะที่ผ่านมาเคยจะได้คุยด้วยกับซิงเกิลหนึ่งแล้วอยู่ๆอ้าวเดินทางเลยไม่ได้คุยกันเดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะมีการได้คุยกันนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ถามมาอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆค่ะวันนี้ร้อนจัดจริงๆเลยค่ะไม่อยากจะลุกจากเก้าอี้เลยก็เข้าใจได้อีกมันเปรี้ยไปหมดคุณผู้ฟังหมดแรงจริงๆนะร้อนจนบางคนผู้ฟังบางคนส่งข้อความมาบอกว่าเหมือนซ้อมตกนรกเลยค่ะพี่ตัดมาทางนี้มีความรู้สึกว่าฉันต้องซ้อมขึ้นสวรรค์แน่ๆเพราะฉันต้องสูงมากอยู่ชั้นที่สูงเหลือเกินสูงจนใกล้พระอาทิตย์อ่ะโอ้โหเรามองมุมนั้นไปแล้วกันคุณผู้ฟังถ้าร้อนแล้วยังตกนรกอีกมันดูเครียดไหนๆถ้ามันต้องร้อนแล้วขึ้นสวรรค์ไปเลยไปเพียงแต่ชั้นเราสูงส่งเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังลังเลอยู่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตอะไรดีคะพี่ระหว่างนูโวกับเปียโนแอนไอกับสิบซุปตาร์เนี่ยพี่อ้อมมีไปแจมคอนเสิร์ตไหนไหมคะจะได้ช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเหมือนหรือหมายถึงว่าถ้าอ้อมไปอันไหนคุณผู้ฟังจะได้ไม่ไปเหรอจะง่ายขึ้นขนาดนั้นเลยไม่ใช่ละคุณผู้ฟังก็มันยากที่จะเปรียบเทียบนะนูโวเราก็จะดูความเป็นวงนูโวแล้วเขาก็แน่นอนเขาต้องมีแขกรับเชิญถ้าคอนเสิร์ตเดียวกันน่ะอ้อมแอบไปรู้ชื่อแขกรับเชิญมาคนหนึ่งตอนได้ยินแล้วยังแบบโอ้จริงดิอันนี้อันหนึ่งนะแต่พอเปียโนแอนไอกับ10ซุปเปอร์สตาร์มันก็มีตั้ง10หลักนะคุณผู้ฟังไอ้เลข2หลักจำนวน10คนน่ะนึกออกป่ะโหมันจะเทียบกันยังไงตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรจากมหรสพครั้งนี้ใช้คำนี้เลยนะการไปดูมหรสพครั้งนี้คุณต้องการอะไรแล้วมันก็จะชัดเจนนี่เรากำลังทำการบ้านที่หนักหน่วงมากเพราะว่าคุณผู้ฟังบอกว่าพอเรามีงบที่ดูได้1คอนทวนเราก็ต้องคิดเหมือนกันน่ะทั้ง2อันมันก็คงจอยหมดแต่มันจะจอยคนละแบบถามก่อนว่าเราต้องการแบบย้อนอดีตไปกลิ่นอายในวัยเด็กหรือเปล่าสมมุติถ้านูโวถูกมั้ยแต่ถ้าเปียโนแอนไอมันก็อาจจะมีความเป็นวัยเด็กที่ผสมวัยนี้ไหมนะตอบไม่ถูกจริง
4: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยไม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: เมื่อคืนนี้โพดีดีคุณอยู่ทีมไหนสำหรับการอาบน้ำระหว่างทีมต้าหนึ่งวันละ 4-5 รอบกับทีมเจนิสไม่ค่อยชอบอาบน้ำเมื่อวานนี้ขาดลอยกันเลยไม่อยู่ทีมไหนอาบปกติก็พอ 1-2 รอบชัดไป 70% น้อยไปมันก็ไม่ดีมากไปมันก็เหนื่อยเราทำโพแบบนี้ทุกวันพุธค่ะติดตามกันได้เผือกเต้นหอมพุธหน้าฟูลทีมนะคะเจอกันพร้อมๆกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลด้วยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: สวั ดีวันพฤหัสบดีเป็นตัวของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่ช่วยเป็นคนที่ดีกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเองI'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: บอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ้ยบอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ้ย

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning MoodMusic start your day
2: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบางคนบอกว่าอุ๊ยพอเปิดเพลงเมื่อกี้นี้ก็นึกถึงน้องเนยนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าใครนึกถึงอะไรมันก็มีหมดเพลงมันก็ทำให้เราย้อนวัยย้อนอดีตย้อนความทรงจำได้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะว่ามันก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์ดีนะคะในขณะที่บางคนบอกว่าคอนเสิร์ตอยากดูหมดเลยนะคะคุณพี่คะแต่ตอนนี้ของเป็นแวนไอเขายังเปิดไม่ครบ10คนสักทีจะทำยังไงดีเพราะสาวนี้จะกดบัตรนูโวขอให้ทุกคนโชคดีอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเช้าเย็นนี้เราจะกินอะไรกันดีคุณผู้ฟังบอกว่าระหว่างเกี๊ยวปูหมูแดงกับกะเพราหมูกรอบไข่ดาวโอ้ยเกี๊ยวปูหมูแดงไหมแต่ต้องพิเศษชามเดียวไม่อิ่มสวัสดีค่ะ
6: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวกิน

ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการ

0: อร์ทริปเปิลวีและเฟวิกแล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM NewsEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
4: สวัสดีค่ะเบกกี้นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: Number 17

0: คืออดีตนะครับพี่ดัตช์ร็อกไรเดอร์แล้วก็พี่หนึ่ง EDC รวมไปถึงมีพี่ชาวค็อกเทลด้วยนะครับผมสำหรับเพลงนี้อันดับที่17ใน EFM Playlist of the Week ของเราครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ

เติมคะแนนให้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับนุนิวครับกับเพลงที่มีชื่อว่าฤดูใหม่นะครับ6โมงเย็นกับอีก9นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับดีเจเคเบิลนะครับวันนี้รับหน้าที่แทนพี่ดาว1วันนะครับตั้งแต่วินาทีนี้ยาวไปจนถึงช่วงแฟนดอมเลยคุณผู้ฟังครับผม6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะฮะวันนี้อยู่กับเบิ้ลนะเพิ่มเติมเพลงไหนแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินเหมือน1เพลงนี้เพิ่มเติมเข้ามาครับซิงเกิลล่าสุดของพี่วิกฤตเก่งไม่พอ

เพิ่มเติมอีก3เพลงนะครับความเหงาโทรเข้ามาจากพี่เตชินนะครับสลักจิตจากพี่ป๊อปแล้วก็พี่ดารวมไปถึงมีเก่งไม่พอพี่กฤตด้วยนะครับ6โมงเย็นกับอีก21นาทีนะครับไล่ดูข้อความมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าอยู่กันตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ไม่ใช่เคเบิล A Time แล้วนะครับเป็นเคเบิล4 Time นะฮะช่วงแฉช่วงตัวเองช่วงดาวแล้วก็ช่วงแฟนดอมขยันมากๆบอกคำเดียวเลยนะครับผ่อนลดอยู่นะครับสู้ตายทุกอย่างเลยนะครับขอเพลงพี่เป๊กมาเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับแล้วก็มีคุณเอกรัตน์บอกว่าทำงานเกิน8ชั่วโมงได้ OT ไหมครับบอกตรงนี้เลยนะครับไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่เอาด้วยนะฮะทำงานที่เรารักคุณผู้ฟังเราไม่หวังเงินนะครับผมสบายๆฮะเจ้านาย

คุณพ่อแมวคุณแม่แมวฟังทางนี้กันหน่อยนะครับถ้าคุณอยากหาอะไรอร่อยๆให้ลูกคุณทานนะครับผมเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อครับด้วยอาหารแมวกินโนะเรียลมิตรฟรีสไดนะครับแบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไดจากเนื้อสัตว์แท้ครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือฟรีสไดที่ผสมกับอาหารจะชิ้นเล็กมากคุณผู้ฟังครับขนาดจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 มิลเท่านั้นครับไซส์เนี่ยพอๆกับอาหารเม็ดนะครับช่วยน้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดครับก็กินฟรีสไดไปด้วยพร้อมกับอาหารเม็ดไปเลยนะครับน้องแมวก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงครับซึ่งกินโนะนะครับเขาผสมฟรีสไดมาในประมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะครับประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวในการซื้อฟรีสไดมาผสมเองที่บ้านส่วนบ้านไหนครับอยากจะลองนะครับแต่ว่ากลัวว่าน้องแมวที่บ้านจะชอบหรือเปล่านะครับตอนนี้เขามีขนาด50กรัมคุณผู้ฟังครับให้ได้ลองกันด้วยนะครับราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok ครับรวมไปถึงนะครับอาหารแมวกินโนะเรียลมิตรฟรีสไดอาหารแมวเกรดพรีเมียมครับสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1นะครับโปรตีน 33% ช่วยขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับลองเลยครับอาหารแมวกินโนะเรียลมิตรฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลงฮะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Carbon ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: วันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง10โมงเช้า
4: พบกับ
5: แฉข่าวเช้า
1: วันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หอยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แฉข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
10: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
11: สวัสดีวันพฤหัสบดีข้าวของแพงขึ้นทุกปีแต่เงินเดือนกลับนิ่งสนิท

0: ยิ่งห้ามยิ่งยุครับหนึ่งงานจากวงเมอร์นะครับไม่ปล่อยให้ชาวเมอร์รีรอนานนะเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยยิ่งห้ามยิ่งยุพูดถึงหัวใจของเราเวลาเราไปตกหลุมรักใครสักคนแต่ว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าเขามีคนอื่นในใจนะครับแต่ว่ายิ่งห้ามหัวใจตัวเองเท่าไหร่ยิ่งห้ามมันก็เหมือนยิ่งยุนะครับซิงเกิลล่าสุดจากวงเมอร์ครับ
1: EFM New Release EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
4: วิลเลจิโน
5: สวัสดีครับพวกเราไลกันครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
8: เพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist of the Week
10: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: Number 14

0: นี่คือเพลงที่เข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์นะครับเปิดตัวเข้ามาสัปดาห์แรกอยู่ที่อันดับ14นะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ครับ 3:00 น 5:00 นะครับในช่วงของ Playlist of the Week กับน้อง DJ พีมเนี่ยมาดูกันหน่อยนะครับเพลงนี้จะขึ้นหรือจะลงนะครับรอติดตามกันได้วันเสาร์ 3:00 น 5:00 นกับช่วง EFM Playlist of the Week ครับ
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: นับถอยหลังอีกประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับเดี๋ยวได้เจอแน่นอนครับกับอุ้มแล้วก็แบมนะครับจากซีรีส์เรื่อง Fulfill รักเติมเต็มคืนนี้ใน FM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ1ทุ่มกับอีก12นาทีนะครับชั่วโมงที่2กับ DJ Cable ครับก่อนจะส่งต่อไม่ใช่ส่งต่อสิก่อนที่เราจะไปเจอกันใน EFM Fandom Live นะครับผมยังเหลือเวลาอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงทางวิทยุเนาะเพิ่มเติมเพลงไหนแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินส่งมาได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆยาวๆจนถึง2ทุ่มครึ่งเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
6: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะครับสำหรับค่ำนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุภนันท์ฤทธิ์มนตรีครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ19:30 นโดยประมาณแบบนี้จนถึง20:00 นผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็บนช่องทางออนไลน์ที่เพจของสถานีข่าวสนามเปล่ากันนะครับแน่นอนนะวันนี้ก็เกาะติดกันตั้งแต่เช้านะฮะสำหรับบรรยากาศการรับสมัครในส่วนของผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ขณะเดียวกันนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพแล้วเนี่ยนะอีกจุดหนึ่งที่มีการรับสมัครในวันเดียวกันก็คือในส่วนของเมืองพัทยาก็เป็นบรรยากาศของการรับสมัครเนี่ยผู้ที่จะลงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก็เรียกว่าทั้ง2จุดคึกคักไม่แพ้กันนะแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่แน่นอนก็ต้องจับตากันสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นหลักนะครับใกล้จะมีการเลือกตั้งขึ้นมาหลายคนก็ถามถึงว่าตกลงบัตรเลือกตั้งรอบนี้จะมีดราม่าหรือไม่อย่างไรเนี่ยทางประธานกกต.ชี้ครับว่าบัตรเลือกตั้งทั้งในส่วนของกรุงเทพทั้งในส่วนของเมืองพัทยาที่จะใช้ในการเลือกตั้งรอบนี้นะฮะไม่มีทั้งบาร์โค้ดไม่มีทั้ง QR โค้ดนะฮะแต่ว่าจะใช้การประทับตราแทนเพื่อให้รู้ว่าอันนี้บัตรจริงไม่ใช่บัตรปลอมไม่ใช่บัตรขยิงไม่ใช่บัตรปริ้นเองนะครับมีประเด็นเรื่องหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็จับตากันอยู่นะกรณีของข้าราชการสังกัดปปช.เมาแล้วขับนะไปชนไรเดอร์เสียชีวิตนะพอจับตรวจแอลกอฮอล์ปรากฏว่าแอลกอฮอล์พุ่งสูงถึง189นะปกติเขาไม่เกิน50นะนี่คูณไปเท่าไหร่นะ3เท่า4เท่านะก่อนจะใช้ตำแหน่งประกันตัวด้านสำนักงานปปช.ยืนยันครับบอกว่าไม่ปกป้องแน่นอนผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกว่ากันไปตามกฎหมายช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
8: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
10: และหลอดชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
9: เจเดน
11: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
12: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
13: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
14: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเริ่มกันที่บรรยากาศวันแรกการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเรียกย่อๆว่าสก.นะก็มีการเปิดรับสมัครกันที่อาคารไอราวัตรพัฒนาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนะฮะก็คึกคักตั้งแต่เช้าครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สมัครเองนะฮะก็เรียกว่าแต่ละคนก็หากิมมิคหาสีสันมานะฮะตั้งแต่การปรากฏตัวกันส่วนกองเชียร์แต่ละคนเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าฮะก็มีบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคุณผู้ฟังนะฮะก็สำหรับการรับสมัครจัดขึ้นวันนี้วันแรกนะฮะก็จะเปิดรับสมัครถึงวันที่1มิถุนายน69การเปิดรับสมัครก็เปิดจริงๆเนี่ยเขาเปิด 8:30 นนะแล้วก็จะปิดรับสมัครกันในช่วง 4:30 นในตอนเย็นเนี่ยตัววันนี้บางคนเนี่ยไปถึงตั้งแต่ 5:00 กว่าๆนะฮะอย่างอาจารย์ชัดชาติครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ปั่นจักรยานไบค์แชร์ริ่งจากสเตเดียมวันย่านบรรทัดทองไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงเพื่อไปดูงานไปด้วยเนี่ยระหว่างทางภายใต้แคมเปญกรุงเทพทำงานก็มาสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2เนี่ยอาจารย์ชัดชาติสรุปนโยบายสั้นๆบอกว่าวิชั่นเราคือเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังสำหรับทุกคนเนี่ยอย่างไรก็ตามครับอาจารย์ชัดชาติว่ามาเช้าแล้วเนี่ยนะฮะผมเปิดไลฟ์ดูเนี่ยก็ใจว่า6โมงฮะแต่ว่าปรากฏว่ายังมีคนที่มาไวกว่าอาจารย์ชัดๆนะฮะผู้สมัครคนแรกเดินทางมาลงทะเบียนรับสมัครเลือกตั้งตอน 5:50 เนี่ยคือคุณพงศักดิ์พัวพรพงศ์ดร.สันนะครับก็มาสมัครในนามผู้สมัครอิสระนะฮะส่วนผู้สมัครจากพรรคประชาชนดร.โจนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะก็เดินทางมากับรถเมย์ EV มาพร้อมผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตของพรรคประชาชนบอกว่าจะผลักดันการพัฒนาใน4ปีข้างหน้าทั้งวาระเมืองวาระเขตถ้าอยากให้วาระเขตเกิดขึ้นมันก็ต้องเลือกผู้ว่าจากพรรคประชาชนเข้าไปด้วยนะฮะอาจจะได้ถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งในสมัยก่อน4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับส่วนประชาธิปัตย์ครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคครับนำคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมและคณะนะฮะผู้บริหารของพรรคสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสริมสิริมงคลก่อนเดินทางไปสมัครแล้วก็จับสลากรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะฮะส่วนสีสันนะฮะอย่างคุณเต้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสีสันไม่น้อยนะฮะคุณเต้มงคลกิจนะฮะก็พาคุณภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชหรือว่าหน่องมาสมัครเป็นผู้ว่าในนามของกลุ่มคุณเต้ที่ชื่อว่ากลุ่มกรุงเทพบินได้นี่นะฮะก่อนจะเข้าไปจับเบอร์เนี่ยมีการโชว์วิดพื้นนะทั้งวิดพื้น2มือวิดพื้นมือเดียวนี่โชว์ความฟิตนะฮะคุณเต้เนี่ยบอกว่านโยบายของกลุ่มกรุงเทพบินได้เนี่ยมี48ก้อตัวเองคิดเนี่ย33ข้อแล้วก็ตัวว่าที่ผู้สมัครนะฮะของตัวเองคุณบ้านสะบงเนี่ยคิดไป15ข้อเนี่ยไม่มีซ้ำนะฮะจับมาชนกันเลย33บวก15ก็48ลงตัวนะครับก็เป็นนโยบายที่คุณเต้บอกว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพโดยไม่สนว่าใครจะมองว่านโยบายที่พูดไปที่หาเสียงไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของการทำคลองแสนแสบให้ดื่มได้นี่นะฮะยังมีนโยบายต่อเนื่องอีกหลายนโยบายนะฮะก็จากการลงสมัครส.ส.คุณเต้บอกว่าตอนส.ส.ไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะเอานโยบายเดิมมาปัดฝุ่นใหม่ในฐานะของทีมงานที่จะลงชิงชัยผู้ว่ากทมนะพอฟังนโยบายจะงงๆมันเกี่ยวคนกทมตรงไหนนะฮะอย่างเช่นสสนะฮะอย่างเช่นเรื่องการคืนชีพไดโนเสาร์นะฮะการส่งคนไทยไปในชั้นอวกาศนะฮะอันนี้มันเป็นวาระระดับลงสมัครสสนะก็เอามาปัดฝุ่นลงสมัครผู้ว่ากทมก็ได้นะฮะส่วนคุณมาริกามหาสุขครับผู้ว่าว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมก็เดินทางมาถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนะครับก็ มาพร้อมกับป้ายที่เขียนว่าดร.มาลิกามนุษย์ผู้มาทันการเวลาชู12ยุทธศาสตร์แก้ปัญหากรุงเทพเร่งปราบฝุ่น PM 2.5 ใช้ AI แก้ปัญหาพร้อมเดินหน้าผลักดันยกระดับเศรษฐกิจแก้น้ำท่วมจัดระเบียบความปลอดภัยหวังสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่24ชั่วโมงส่วนคุณดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองหัวหน้าทีมคนทำงานแนะนำทีมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสกปั่นจักรยานสาธารณะนะฮะที่เป็นไบค์แชร์ริ่งฮะก็คือตัวจักรยานอันเดียวกับที่อาจารย์ชัชชาติปั่นเนี่ยนะฮะก็ปั่นจากย่านประชาสงเคราะห์เข้าถนนมิตรไมตรีมาลงสมัครสะท้อนวิสัยทัศน์การเข้าถึงวิถีชีวิตคนเมืองและการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพที่ใช้งานได้จริงสำหรับผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับยังหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีได้หมายเลข1นายสมัยละเลิศนะผู้สมัครอิสระหมายเลข2นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์ในนามอิสระหมายเลข3นายประทีปวชิรโชคเกษมหมายเลข4นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข5นายพิสารกิติยาวมานหมายเลข6นายภัสกรชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นายวีรพจน์หรือประสิทธิ์สกุลหมายเลข8นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9นายชัยวสถาวรวิจิตรหมายเลข10นายประยูรครองยศหมายเลข11พลตรีโทชาญเทพเสสเวทนะฮะจากพรรคเศรษฐกิจเนี่ยหมายเลข12นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข13มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14นะก็หลังจับหมายเลขผู้สมัครกันแล้วบรรดาผู้สมัครก็เดินสายหาเสียงกันแล้วนะฮะในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพวันนี้คุณชาชาติก็ไปหลายพื้นที่นะฮะอย่างเช่นโซนสกายวอล์กอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็มีผู้หญิงรายหนึ่งครับก็มาสอบถามปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยเขาก็ถามอาจารย์ชาชาติว่าจัดการเรื่องนี้ยังไงเนี่ยอาจารย์ชาชาติก็บอกว่าถ้าพบการกระทำดังกล่าวให้แจ้งข้อมูลเข้ามาเนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับมาดูเรื่องบัตรเลือกตั้งกันหน่อยที่จะใช้ในการเลือกตั้งรอบนี้นะฮะด้านประธานกกต.ยืนยันความพร้อมการจัดการเลือกตั้งทั้งกทม.ทั้งเมืองพัทยาเนี่ยก็มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งพร้อมยืนยันบัตรเลือกตั้งไม่มีบาร์โค้ด QR โค้ดจะใช้การประทับตาแทนนะครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ครับก็กล่าวระหว่างการสังเกตการการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่สารวาการกทม.ครับก็ยืนยันว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่าและนายกเมืองพัทยาก็บอกว่าพร้อมเต็มที่ครับได้สั่งให้เจ้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดส่วนเรื่องของบัตรเลือกตั้งมาตรการป้องกันการทุจริตจากบัตรเลือกตั้งนั้นนะครับกกต.ได้อนุมัติให้โรงพิมพ์เนี่ยดำเนินการแล้วโดยบัตรเลือกตั้งไม่มี QR โค้ดหรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างจากบัตรเลือกตั้งใหญ่นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นทั้งกทม.ทั้งเมืองพัทยาเนี่ยได้กำหนดให้มีการประทับตราบัตรเลือกตั้งทุกใบซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและการดูแลการทุจริตส่วนบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฮะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาก็คึกคักครับตั้งแต่ยังไม่ 7:00 นนะฮะ 6:59 เนี่ยว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาพร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา4เขตเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพัทยาขอพรพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่กระบวนการรับสมัครนะครับด้านนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนมาเป็นคนแรกภายใต้สโลแกนพัทยาเพื่อทุกคนคนที่2นายปรเมศงามพิเชษหัวหน้ากลุ่มเรารักพัทยาพากับสโลแกนทำจริงทำแล้วทำต่อว่าที่ผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยาเดินทางมาด้วยรถ2แถวไฟฟ้าตามมาด้วยนายศักดิ์ชัยแตงห้อทีมพัทยา2030ภายใต้สโลแกนนายก24ชั่วโมงนะครับทางคุณแสวงบุญมีครับเลขากกต.ลงพื้นที่สังเกตการการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าภาพรวมการรับสมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาพัทยาวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ความพิเศษที่กกต.ส่วนกลางได้มีส่วนร่วมกับเมืองพัทยาในการเตรียมการเรื่องของกรรมการประจำหน่วยที่เรียกว่ากปนเพื่อการลงคะแนนนั้นไม่มีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ตามครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนร่วมสังเกตการ ระหว่างการลงคะแนนการนับคะแนนจนแล้วเสร็จด้วยนะฮะเพื่อการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาออกมาใช้สิทธิ์มีทั้งสิ้น113หน่วยเนี่ยทีนี้บรรยากาศการเลือกตั้งอาจเป็นไปด้วยความเข้มข้นแต่ก็หวังว่าผู้สมัครจะร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ามาดูภารกิจนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามกันหน่อยนะฮะมันมีความสำคัญยังไงมันจะเกิดผลลัพธ์เกิดประโยชน์อย่างไรกับพี่น้องประชาชนคนไทยช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับนายกเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามนะครับวันนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้การต้อนรับนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลถือเป็นการเยือนครั้งแรกนะครับภายหลังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามและยังเป็นโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามโอกาสนี้ฮะผู้นำทั้งสองร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญ4ฉบับเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมความร่วมมือพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานณท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเวียดเจ็ตและยังมีเรื่องของ MOU ระหว่างสถาบันรัฐประสาสนศาสตร์และการจัดการปกครองแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้แถลงผลการหารือเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆเช่นความมั่นคงและด้านการเมืองป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์สแกมการป้องกันและการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคมนะฮะก็ต้องร่วมมือกันให้ใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนและไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจกับโลกปัจจุบันด้านประธานาธิบดีเวียดนามย้ำครับว่าเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาค นอกจากนี้ฮะก็เห็นพ้องต้องกันครับที่จะมีการจัดการปัญหาต่างๆด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอันคลอส1982พร้อมกับทางเวียดนามเองก็ได้ชื่นชมไทยนะและกัมพูชาที่ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงแล้วในอนาคตก็หวังว่าจะมีการเริ่มต้นเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะครับขยับไปดูกรณีศาลอาญายกฟ้องธนาธรปมไลฟ์สดวัคซีนโควิดชี้เป็นการพูดวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีการไลฟ์สดผ่าน Facebook เมื่อวันที่18มกราคมปี64เกี่ยวกับวัคซีนโควิด19แล้วมีบางช่วงบางตอนเนี่ยไปพาดพิงถึงสถาบันนะครับโดยนายธนาธรเองนะครับก็ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาลซึ่งศาลเนี่ยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการไลฟ์ดังกล่าวเป็นการพาดพิงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นว่าบริหารงานผิดพลาดความเสี่ยงตกอยู่ที่ประชาชนมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อดูหมิ่นสถาบันดังนั้นศาลพิเคราะห์และเห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เข้าข่ายความผิดการดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา112และพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับขณะที่อดีตนายกทักษิณครับวันนี้ก็สวมกำไร EM เข้ารายงานตัวเจ้าที่คุมประพฤติครั้งแรกนะครับหลังจากที่เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษเพื่อคุมประพฤติแต่ว่ามีการติดกำไร EM 4เดือนที่บ้านจันทร์สองล่าจริงๆกำหนดพ้นโทษสมบูรณ์เนี่ยจะมีก็ต่อเมื่อ9กันยา69นะครับนี่พฤษภามิถุนาและก็อีกไม่กี่เดือนนะครับซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ครับคุณทักษิณเดินทางเข้ารายงานตัวเป็นครั้งแรกที่สำนักงานคุมประพฤติกทม.ที่แถวเขตบางกอกน้อยนะฮะก็มาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลนะฮะ Mercedes Maybach S580E นะฮะทะเบียนพท .4444 กทม.นะเข้ารายงานตัวกับเจ้าที่คุมประพฤติเดิมเนี่ยคุณทักษิณมีกำหนดรายงานตัว25พฤษภาแต่ขอเลื่อนมาเป็นวันนี้ก็บรรยากาศก็คุณทักษิณมีสีหน้ายิ้มแย้มครับยกมือไหว้สื่อมวลชนผู้สื่อข่าวเนี่ยสังเกตว่าบริเวณข้อเท้าซ้ายยังสวมกำไร EM ตามเงื่อนไขนะครับนักข่าวเจอคุณทักษิณก็ถามถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุณทักษิณก็ตอบสั้นๆบอกว่าดีๆไม่มีอะไรเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นไปบนอาคารของสำนักงานคุมประพฤติเพื่อเข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ประมาณ10นาทีฮะแล้วก็กลับลงมาจากอาคารสวมกอดแล้วก็ขอบคุณกลุ่มคนแสดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนะฮะขยับไปดูกรณีของเจ้าที่ปปช.เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิตนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยพุ่งสูงเลยนะฮะ189เหตุเกิดเมื่อคืนฮะ4:30ในพื้นที่บางสีเมืองนนทบุรีเป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกในที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีผู้เสียชีวิตชื่อนายสอนนรินทร์อายุ43ปีเป็นไรเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสีดำผู้ขับขี่เป็นชายอยู่ในการคล้ายเมาสุราทราบชื่อต่อมาคือนายแหนจรงเป็นเจ้าที่สังกัดสำนักงานปปช.พอตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายปรากฏว่าสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คุมตัวไปดำเนินคดีที่สภ.บางสีเมืองตำรวจสันนิษฐานว่ารถกระบะเนี่ยได้ขับชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วไปเบียดกับแบรีเออร์ไปลากร่างของผู้เสียชีวิตมาก่อนที่พยายามจะขับรถหลบหนีนะครับทางผู้กำกับสภ.บางสีเมืองพันตำรวจเอกภูมิสิทธิ์ตั้งวิทย์เดชาก็บอกว่าได้แจ้งข้อหาคนขับรถกระบะฐานเมาแล้วขับไปแล้วในเบื้องต้นและกำลังตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือไม่อีกครั้งโดยเบื้องต้นเนี่ยทางคนขับรถกระบะได้ใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วส่วนประเด็นที่มีการอ้างตัวว่าเป็นข้าราชการระดับสูงหรือรู้จักนายตำรวจคนใหญ่คนโตในจังหวัดนนทบุรีผู้กำกับบอกว่าไม่ได้ยินเองกับหูแต่ยืนยันนะฮะว่าจะทำคดีตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับด้านสำนักงานปปช.ออกเอกสารชี้แจง นะฮะถึงกรณีที่ข้าราชการในสังกัดเนี่ยไปขับรถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับและมีการระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคู่กรณีเป็นข้าราชการของปปช.ทางสำนักงานปปช.บอกว่าตามกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวดังกล่าวนะครับคนนั้นเนี่ยเป็นข้าราชการปปช.จริงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษไม่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกปปช.ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสำนักงานปปช.ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจครับโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่นะฮะขยับไปดูเรื่องนี้หน่อยครับตำรวจปอสนะฮะตำรวจปอสเป็นตำรวจที่ดูเรื่องของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะฮะเขาร่วมกับอินเตอร์โพลและก็ค่ายหนังยักษ์ใหญ่ต่างประเทศจับกลุ่มผู้ต้องหาโยงเครือข่ายแอปหนังเถื่อนข้ามชาตินะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบกปอสนะฮะก็ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและตัวแทนบริษัท Warner Brothers Entertainment จำกัดเข้าจับกลุ่มนายอัครวัฒน์ในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์นะฮะไปจับได้ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะฮะคาบ้านนะฮะพร้อมเข้าตรวจค้นบริเวณสำนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่สืบเนื่องจากตำรวจปอสเนี่ยไปร่วมประชุมการปฏิบัติการปรับปรามเว็บไซต์หนังออนไลน์MyIPTV4K นะฮะกับตำรวจสากลที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายทั้งมาเลเซียเกาหลีใต้นะฮะแล้วก็มีหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐด้วยนะฮะจากการสอบสวนนายอัครวัฒน์เนี่ยให้การปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาแต่เจ้าที่ตรวจสอบพบว่ามีประวัติเคยต้องคดีเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี61เบื้องต้นได้ควบคุมตัวพร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับขณะที่การปฏิบัติการในมาเลเซียได้มีการระดมกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายต้องสงสัย3จุดที่รัฐเซลังงอสามารถยึดอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆรวมถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการบริหารจัดการแอปพลิเคชันก่อนดำเนินคดีกับผู้ต้องหา3คนซึ่งให้บริการออกแบบหน้าเว็บกราฟิกและจำหน่ายระบบอัตโนมัติและระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงสินค้ากลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยให้การปฏิเสธข้อหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะฮะในการขายและให้เข้าถึงแอปพลิเคชัน MyVIP MyIPTV 4K นะฮะผ่านบัญชีอีคอมเมิร์ซยอดนิยมอย่าง Unimax Pro โดยผิดกฎหมายเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยก็เปิดเผยครับว่าเว็บไซต์เหล่านี้ครับอาจมีการหลอกลวงให้เสียค่าสมาชิกแต่สามารถรับชมได้ไม่นานเนี่ยแถมยังเป็นจุดเริ่มต้นของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตจากการสร้างเว็บหนังเถื่อนอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงานรวมถึงกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการค้าและการลงทุนของประเทศอีกด้วยนะฮะขยับไปดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยนะฮะมีการเปิดเผยเรื่องของมาตรการสกัดกั้นอีโบลานะฮะในการกักตัวผู้เดินทางจาก2ประเทศ21วันยังไม่ต้องถึงขั้นห้ามเข้าประเทศนะครับเพียงแต่ว่าเข้ามาได้เนี่ยพอลงเครื่องบินปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการกักตัวก็จะคล้ายๆในช่วงโควิด19ถ้าหลายคนยังจำบรรยากาศกันได้นะครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการในการกักกันโรคผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกรายเนี่ยจาก2ประเทศนะฮะทุกคนที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้ก็คือดีอาร์คองโกและยูกันดานะฮะว่าประเทศต้นทางณขณะนี้ทั้ง2ประเทศยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็เลยมีความเป็นกังวลครับว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวนักธุรกิจที่เดินทางมาจาก2ประเทศหรือแม้แต่โซนต้นทางเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะยังคงมาตรการดังกล่าวต่อไปเพราะตัวอีโบลาเนี่ยเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาหากเกิดการ

ประมาณวันที่19พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีรายงานที่ยังไม่ชัดเจนนะครับขออนุญาตยังไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพบ5คนยังค้นหาอยู่อีก2นะครับแต่บางสำนักข่าวก็รายงานว่าพบทั้ง7คนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตให้คอนเฟิร์มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีการอัปเดตผ่านช่องทางต่างๆนะครับของทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกกันอีกครั้งนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าที่ทั้งหมดในการปฏิบัติภารกิจกันด้วยหมดเวลาของข้อข่าวค่ำครับผมแจ็คสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15-20พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นนอกจากนี้พระบรมวงศ์ยังเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการรวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ความว่าท่านนายอิลฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณ

0: ฐอาเซอร์ไบจานกรุงบากูในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 10:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยประจำปีการศึกษา2569และพิธีมุทิตาจิตแด่อดีตครูอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องธงน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5แล้วทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน 1,320 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ่านดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลจำนวน664นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ28นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน201นายรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง140นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน194นายรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง97นายปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปีการศึกษา2569ทรงสอน2วิชาคือชั้นปีที่4วิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและชั้นปีที่5วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแม้จะทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศจาก นั้นเวลา 14:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉาดประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องในโอกาสครบ150 ปีวัดดอนมโนราเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสภาพแวดล้อมเดิมอยู่ในสวนลึกชาวบ้านในพื้นที่ได้ถวายที่ดินเริ่มสร้างเสนาสนะต่างๆเมื่อปี2419และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2471วัดมีพื้นที่12ไร่เศษมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาการเปรียญหอพระไตรปิฎกกุฏิสงฆ์หอปริยัติธรรมและฌาปนสถานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัดได้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆมาโดยตลอดปูชนียวัตถุสำคัญในวัดคือพระประธานอุโบสถพระนามว่าหลวงพ่อสำริดหรือหลวงพ่อโตหล่อด้วยโลหะสำริดปางขัดสมาธิเพชรมีพุทธลักษณะงดงามพระพักอิ่มแย้มพระสวนเล็กน้อยขนาดหน้าตักกว้าง49 นิ้วสูง79 นิ้วประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวงายเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในปี2565เจ้าอาวาสวัดดอนมโนราสำรวจพบว่าองค์พระประธานชำรุดเสียหายและฐานชุกชีมีระดับความสูงที่ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากถูกบังด้วยเครื่องสักการะทั้งมีการปิดทองพรมน้ำอบวางดอกไม้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดดอนมโนราและพุทธศาสนิกชนดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระประธานพร้อมพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์และยกฐานชุกชีให้สูงขึ้นอีก1 เมตร 20 เซนติเมตรประดับด้วยงานปูนปั้นฝีมือช่างชาวเพชรบุรีและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ฝีมือช่างชาวจังหวัดสมุทรสงครามมีความงดงามละเอียดและประณีตเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปะและในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทมาประดิษฐานบนผ้าทิพย์หน้าฐานชุกชีพระประธานอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ทางวัดได้บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถเพิ่มเติมโดยการวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ21ตอนและสอดแทรกวิถีชีวิตชาวชุมชนดอนมโนราเช่นการปลูกมะม่วงอกร่องการทำยาจืดการทำน้ำตาลมะพร้าวตลาดน้ำดอนมโนราและการบิณฑบาตทางเรือปัจจุบันมีพระครูสมุทรวัฒนาพรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา21 รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์2คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เข้ารับปริญญาจำนวน 1,919 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความว่าการพยาบาลการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและเข้มแข็งการจะดำเนินงานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้มีทักษะการประสานงานกับสหวิชาชีพมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบและมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนเพื่อให้สามารถดู แลสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมอยู่เสมอให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะดังที่กล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหัวใจของการทำงานด้านสุขภาพคือความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าทำได้งานของแต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จสามารถเป็นรากฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เป็นปัจจัยนำความเจริญยั่งยืนมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้สืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริจังหวัดน่านวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านโอกาสนี้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่นักเรียนและราษฎรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีคณะองคมนตรีได้แก่นายอัมพลกิตติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างร่วมในพิธีจากนั้นองคมนตรีได้มอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้แทนประชาชนตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินรวม859แปลงเนื้อที่กว่า 4,800 ไร่พร้อมมอบกล้าไม้จำนวน 6,000 ต้นเพื่อนำไปปลูกเสริมความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุมชนและต่อมาได้ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทโดยบ้านน้ำรีพัฒนาถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายจิตอาสานอกจากนี้คณะองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอาทิการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรือนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทดแทนพืชเชิงเดียวและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด20กิโลวัตต์ต่อวันณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติและช่วยรักษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บยาเวชภัณฑ์และวัคซีนให้พร้อมบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทจักรีศรีนนท์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์กับเชิญอาหารพระราชทานได้แก่ข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นขนมไทยและไอศกรีมไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เพื่อให้ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารครบ5หมู่และได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีมีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบรวม6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายกจังหวัดนครปฐมจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีผู้สูงอายุชายและหญิงอยู่ในความอุปการะจำนวน95คนอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 70-80 ปีและอายุมากที่สุด100ปี อันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนายชนะชัยวรมาลีเป็นประธานในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในวันนี้ข้าราชบริพารเหนือราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ตลอดจนนักศึกษาฝึกงานจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตโดยมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน92คนได้โลหิตจำนวนรวม 36,800 ซีซีซึ่งจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรังวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางประจำปีงบประมาณ2569ของศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์อาทิโครงการจิตอาสารณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องคลินิกมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและคลินิกตรวจประเมินพัฒนาการเด็กสำหรับโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงปัจจุบันยกระดับสู่การเป็นสมาร์ทฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสีเขียวด้วยระบบดิจิทัลแบบไร้กระดาษนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์และใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังมีผลงานเด่นด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมถึงงานวิจัยนวัตกรรมโคลนทะเลหาดสำราญเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรท้องถิ่นช่วงบ่ายองคมนตรีได้เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเพื่อจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหมุนเวียนให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงยืมใช้งานรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากนั้นได้ลงพื้นที่เชิญของเยี่ยมพระราชทานจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังจำนวน2รายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัชนะสงครามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนบุพพารามวัดพังม่วงวัดวรจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์นั้นเวลา 14:30 น.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเทพปูรณารามวัดธาตุวัดอัมพวันวัดสายทองจังหวัดขอนแก่นวัดธาตุจังหวัดร้อยเอ็ดวัดสะอาดนาถมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสระบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ และต่อมาเวลา 17:00 น.บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดพร้อมด้วยกลุ่มบริษัทเชฟรอนในประเทศไทยได้แก่บริษัทเชฟรอนไทยจำกัดและบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดประชานิมิตจังหวัดเพชรบูรณ์วัดโพชัยวัดนาเลาะวัดศรีบุญเรืองจังหวัดขอนแก่นวัดอรุณสิงคารามวัดบ้านเหล่างิ้วจังหวัดร้อยเอ็ดวัดสะบัววัดท่าบึงและวัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ส่วนการบำเพ็ญกุศลในเวลา 19:00 น.มูลนิธิวิภาวดีรังสิตมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจบริษัทชาดารักเดคอเรชั่นจำกัดบริษัทกรีนครอสเซฟตี้จำกัดและนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น21ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดวันนี้เวลา 16:30 น.นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเข้าวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณห้องรัชกาลที่10อาคารเหนือรัชกาลในพระองค์904ซึ่งสะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนสำคัญในการกระชับมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาตลอดทั้งวันนี้มีหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนอาทิข้าราชการสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่งจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิริตไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยควบคู่การทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงงานด้านศิลปะหัตถกรรมโดยมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยอันเป็นงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าของราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผ้าไหมไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สวัสดีครับผมเพิร์ทธนพลนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความกังวลในเรื่องของการสมัครงานเบลกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด
3: รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องไทม์ไลน์ของการสมัครงานแนว management trainee อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาของแต่ละอันที่สมัครเท่าไหร่ค่ะ
4: แต่ละบริษัทนะครับเขาจะมีซีซั่นแล้วแต่บริษัท
5: พวกจริงทาง JobsDB เขามีบอกอยู่แล้วเน
4: า
5: ะ
4: ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถแบบสร้างการแจ้งเตือนได้นะครับสมมติว่าเราหางานเกี่ยวกับ management trainee เราสามารถล็อกไว้ได้เลยตอนนี้มี management trainee ที่ไหนบ้างที่เปิดรับสมัครเด้งเข้าเมลเราอัตโนมัติ
5: ง่ายเลย
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: อีไรเอ่ย
9: เล่นกีฬาอะไรทำให้รถพังเฉลยตีแบต
7: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: งดำไลฟ
1: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ EFM Fandom Live ค่ะอยู่กับน้องแนนค่ะ
2: แล้วก็น้องเบิ้ลนะคะ
0: โอ้ยน้องเบิ้ลไม่เจอนานเลยนะที่นี่
2: ครับผมไม่ได้เจอ Fandom Live นานเลย
0: คิดถึงไหม
2: คิดถึงพี่แนนนะฮะแล้วก็คิดถึงแฟนๆชาว Fandom Live ด้วยทำไมมีเสียงมาให้ผมเลยครับ
0: ต้อนรับไง
2: คึกคักหน่อย
0: คึกคักหน่อยอยู่คืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกับน้องอุ้มน้องแบมนะคะ
2: ครับผม
0: ก็วันนี้เนี่ยเราใช้#อุ้มแบม X Fandom Fanfic นะมีข้อมูลอะไรก็รบกวนปามาที่แท็กนี้ให้พวกเราด้วยนะคะ
2: เดี๋
0: ยวจะเป็นข้อมูลให้เราคุยกันในชั่วโมงหน้า
2: ครับผม
0: แล้วก็สำหรับแฟนฟิกโอ้โหสัปดาห์นี้ร้อยกว่าเรื่องเลยเหรอเบิร์ต
2: โอ
0: ้สุดๆไปเลยแต่ไม่ว่ายังก็ตามแต่เราจะคัดมาแค่5เรื่อง
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: นะฮะซึ่งเป็น5เรื่องที่เราคัดมาว่ามันอ่านแล้วมันดูแบบงุ้ยที่สุดนะ
0: มันอาจจะงุยด้วยแล้วก็อาจจะแบบว่าหลายๆแนวปนๆกันไปแล้วก็เจ้าของเรื่องนะคะก็จะได้นี้ไปเลย
2: นะเห็นไหมกล้องนี้แดงๆนะทำงานมากี่ปีแล้วดีเจนันกล้องแดงนะโอเค
0: เราต้องเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอฉันเป็นน้ำที่แก้วรั่วเสมอ
2: บางทีเนี่ยกล้องที่มันขึ้นไฟแดงมันคือกล้องที่จับเราอยู่ก็ต้องเป็นกล้องนี้สิเออนะ
0: เราบงล็อบบี้ตึกแกมมี่จะได้รู้ได้เห็นไปด้วยนะคะ
2: ครับผม
0: อยู่ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวสำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราจะให้น้องอุ้มน้องแบมเขาโทรกลับไปหาแฟนคลับด้วยแต่คุณต้องโทรมาลงทะเบียนก่อนที่026658373นะคะแล้วก็เตรียม1คำถามมาถามทั้งคู่หน้าใหม่ด้วย
2: แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับแฟนคลับของน้องอุ้มแล้วก็น้องแบมนะครับมีส่งฟู้ดซัพพอร์ตมาให้ด้วยนะครับเป็นผลไม้แล้วก็มีน้ำชาผลไม้รวมไปถึงมีพุดดิ้งมะพร้าวด้วยส่งมาให้เยอะเลยขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณมากๆค่ะเราจะทำงานให้มัน
2: ส
0: ะสมกับแบ
2: บน้ำมะพร้าว
0: ใช่มาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้เคเบิลเริ่มเลย
2: ได้ครับผม
0: เรื่องแรก
2: ครับมาจากนามปากกาที่มีชื่อว่าเซฟเดมเบอร์นะครับผมชื่อเรื่องว่า The War of Love 1943
0: นี่
2: ย้อนกลับไปในปี1943ที่เมืองท่าริมฝั่งฝรั่งเศสที่ถูกยึดครองโดยกองทัพนาซีเอวาพยาบาลสาวผู้ทำงานให้ฝ่ายต่อต้านได้พบกับโซฟีนักเปียโนหญิงในคาเฟ่เล็กที่ทหารเยอรมันเนี่ยใช้เป็นที่พักใจยามค่ำคืนกลางเสียงเพลงแจ๊สและฤดูฝนนะครับผมทั้งสองเนี่ยเริ่มส่งข้อความลับผ่านแผ่นโน้ตดนตรีโดยเอวาครับใช้คาเฟ่เป็นทางผ่านลำเลียงยาส่วนโซฟีเนี่ยแอบดักฟังข้อมูลจากนายทหารที่มาหลงไหลในเสียงเป็นโนของเธอนะครับยิ่งสงครามทวีคูณความรุนแรงขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยยิ่งลึกซึ้งขึ้นครับหากแต่คืนหนึ่งครับแผนหลบหนีของฝ่ายต่อต้านรั่วไหลครับทหารเนี่ยเริ่มตรวจค้นทั่วเมืองนะครับโซฟีจึงยอมเล่นเปียโนเพื่อถ่วงเวลาให้เอวาเนี่ยพาผู้ลี้ภัยหนีออกจากทางเรือเสียงเพลงดังอยู่ทั้งคืนจนเรือออกจากฝั่งได้ทันนะครับและเช้าวันถัดมาครับคาเฟ่ก็ถูกปิดถาวรเหลือเพียงแค่โน้ตเพลงแผ่นหนึ่งบนเปียโนที่เขียนไว้ว่าถ้าโลกนี้ไม่มีสงครามฉันคงได้รักเธอนานกว่านี
0: ้
2: นั่นคือถ้อยคำสุดท้ายที่โซฟีต้องการที่จะเอ่ยถึงเอวาก่อนที่เขาทั้งคู่จะต้องจากกันตลอดกาล
0: โอ้ยเป็นยังไงล่ะถ้าไม่มีสงครามนะก็สมหวังไปแล้ว
2: ถูกต้อง
0: เน
2: ี่ยอันนี้อาจจะเป็นแบบว่ารักไม่สมหวังแต่เราได้เห็นเรื่องของระหว่างทางเนาะมันก็เป็นความรักที่ดูถ้ามันมีจริงๆโรแมนติกเหมือนกันนะ
0: อาจจะขมๆหน่อยๆแต่ก็เป็นความขมที่โรแมนติกเหมือนกันนะคะ
2: เป็นฟิลลึกลับน
0: ี่ใช่เรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมูดกันหน่อยดีกว่านี่จะเป็นฟิลแบบน่ารักน่ารักนะ
2: ใสๆไป
0: เรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าพบวงเล็บไอรักพบไอรักนะคะจากนามปากกาคุณเบบี้เหมียวแว่นค่ะคุณเชื่อในเรื่องรักแรกพบหรือเปล่าเสียงคลื่นวิทยุดังคลอไปกับสายฝนนอกหน้าต่างรถยนต์คันเล็กไอรักหญิงสาวเจ้าของรถทำท่านึกคิดตามคำพูดของดีเจเสียงนุ่มที่คุ้นหูเธอมักจะใช้เวลาในรถยนต์ใช้เป็นส่วนใหญ่จึงมีเวลาได้ฟังข่าวสารจากคลื่นวิทยุนี้แทบทุกครั้งหัวข้อในวันนี้เกี่ยวกับรักแรกพบประโยคสุดคลาสสิกของการตกหลุมรักไอรักฟังดีเจหนุ่มพูดไปเรื่อยๆในระหว่างทางขับรถเพื่อกลับบ้านวันทั้งวันมานี้เธอพูดได้เต็มปากว่าเธอเหนื่อยอยากรีบกลับบ้านให้ไวเพื่อพักผ่อนเสียเต็มทนก่อนที่เครื่องยนต์จะดับลงทันความคิด ขอให้ทุกท่านได้พบรักที่เป็นดั่งรักแรกครับเสียงนุ่มของดีเจทิ้งท้ายรายการทางวิทยุด้วยประโยคสุดลึกซึ้งทำเอาไอรักยิ้มตามกับประโยคที่ว่ามานี้ไอรักรีบดับเครื่องยนต์และรีบเปิดประตูเข้าไปในบ้านของตัวเองกลับมาแล้วหรอคะเหนื่อยไหมเสียงใสเอ่ยถามขึ้นพลางหันหน้ามามองไอรักแค่นี้วันเหนื่อยของเธอก็หายดีแต่เห็นแค่เห็นหน้าเธอก็หายแล้วค่ะยิ้มอะไรคะขอบคุณนะคะรักรักเธอจังไอรักได้พบแล้วพบรักที่เป็นดั่งรักแรกและเป็นทั้งรักแรกพบโอ้ย
2: เนี่ยเวลาอ่านอะไรแบบเนี้ยแล้วเราแบบชอบแบบฟังแล้วแบบเราเหมือนเราตัวเล็กตัวน้อยนะ
0: เหมือนเราเป็นคนนั้นน่ะคนในบทสนทนา
2: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะ
0: ไม่ใช่ชื่อเรื่องของเราเลยคือเขาแต่งจากอุ้มกับแบม
2: เออฟีลลิ่งมันเหมือนตอนย้อนกลับไปสมัยเด็กๆที่เราอ่านนิยายแบบนิยายจำใสอะไรฟีลนั้นไหมมันอ่านแล้วบางทีมันมีฟีลแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาที่เรื่องที่3นะครับเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างยาวนะแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีจินตนาการค่อนข้างดีเลยนะครับผมชื่อเรื่องว่าตำนานรักในคำสาปสวรรค์นะครับคนที่เขียนมาเนี่ยเขาชื่อแม่ออน
0: แม่ออนออนเอง
2: อ๋อแม่ออนออนเองนะครับอ่างสองตัวนอนหนูแล้วก็อ่างรอเรือนะครับผมอ่านว่าออนออนเองนะครับขอไปด้วยนะฮะมันคำมันติดกันนะครับแม่อะไรนะ
0: แม่ออนออนเอง
2: อ๋อแม่ออนออนเองนะครับผมมานะครับหลิงซี่เหยียน
0: เอ้ย
2: หรือว่าอุ้มนะครับเทพนักรบฟีนิกซ์ผู้เลอโฉมงดงามเฉียบคมราวหยกขาวสลักชีวิตดวงตาเนี่ยเย็นลึกดุจเพลิงน้ำเงินแข็งแกร่งไร้พ่ายดุจเทพที่สวรรค์ยังต้องย่ำเกรงทว่าในร่างของนางเนี่ยกลับมีกระดูกมารโบราณถูกผนึกไว้ครับโดยที่นางเนี่ยไม่เคยเรื่องรู้นะครับสู้อี้เหยาหรือว่าแบมนะครับจิ้งจอกขาวก้าวหางผู้เลอโฉมดุจแสงจันทราผมขาวราวหิมะดวงตาเจ้าเล่แฝงความอ่อนโยนรอยยิ้มเย้ายวนและสดใสราวลมฤดูใบไม้ผลินางใช้ชีวิตอิสระท่ามกลางสุราและรอยยิ้มแต่แท้จริงคือผู้รู้ความลับคำสาปสวรรค์และถูกกำหนดให้ตามหาผู้มีกระดูกมารเพื่อหยุดหายนะสามภพคำสาปจารึกไว้ว่าฟีนิกซ์ผู้ครอบครองเพลิงสวรรค์ห้ามมีความรักหากหัวใจเกิดรักเพลิงนั้นจะย้อนเผาผู้ครอบครองและกระดูกมารจะตื่นขึ้นทำลายทั้งสามภพนี่นะครับโชคชะตากลับพาทั้งสองมาพบกันหนึ่งดุจเพลิงต้องสาปอีกหนึ่งดุจสายลมจันทรายิ่งใกล้ชิดหน้าที่และหัวใจยิ่งสั่นคลอนคำสาปสวรรค์ห้ามมีความรักแต่หัวใจกลับเลือกจะรักผู้ที่ไม่ควรรัก
0: ไ
2: ฟดับเลยนะฮะ
0: Happy birthday to you
2: ไม่ใช่นะฮะโอ้ดับนี่คำสาปสวรรค์นะฮะอันนี้คำสาปสวรรค์นะครับแป๊บนึงนะฮะอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้วิทยุยังได้ยินเราอยู่ใช่ไหม
0: เพราะว่าเขามีความรักไงเขาก็เลยเนี่ยสวรรค์เลยลงโทษ
2: ครับผมงั้นผมต่อเนื่องได้นะผมเปิดแฟลชเรียบร้อยแล้วนะครับโชคชะตากับพาทั้งของเนี่ยมาพบกันหนึ่งดุจเพลิงต้องสาปอีกหนึ่งดุจสายลมจันทรายิ่งใกล้ชิดหน้าที่และหัวใจยิ่งสั่นคลอนคำสาปสวรรค์ห้ามมีความรักแต่หัวใจกลับเลือกจะรักผู้ที่ไม่ควรรักในวันที่ต้องเลือกระหว่างคำสั่งของสวรรค์กับเสียงหัวใจสุดท้ายไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชนะมีเพียงการสูญเสียเท่านั้นความรักต้องสาปที่อาจแลกด้วยสามภพและลมหายใจของกันและกัน
0: ค่ะ
2: ถ้าเปลี่ยนเป็นวันอังคารที่หลอนเลยนะฮะ
0: หลอนหลอนเลย
2: คุ้มโปงเลยนะครับเมื่อกี้นี
0: ้แต่ว่าเป็นถ้าเป็นแฟนดอมก็เอ้ยแต่จริงก็ล้อไปกับเรื่องที่เคเบิลอ่านอยู่นะคำสาปสวรรค์ถ้าเกิดมีความรักขึ้นมาเนี่ยสวรรค์จะกริ้ว
2: อย่าล้อเล่น
0: ไม่เคยล้อเล่นอยู่แล้วแต่ไลฟ์เราหลุดใช่ไหมเบิร์ด
2: ครับผม
0: หลุดไหมไลฟ์ยังอยู่ไหม
2: ยังอยู่นะนี่ยังอยู่นะ
0: ย
2: ัง
0: อย
2: ู
0: ่ทางวิดีโอก็น่าจะยังได้ยินอยู่กันเหมือนเดิมนะคะเอาล่ะงั้นเราไปกันต่อที่เรื่องที่4กันเลยนะคะเรื่องที่4ของวันนี้มีชื่อเรื่องว่าบาร์เทนเดอร์ความสุขที่เธอชงจากนามปากกา keromi.ly ค่ะน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บาร์เนาะเรื่องราวเขาบอกว่า Good evening would you like something to drink sirในบาร์ลับใจกลางกรุงคุณคงคิดว่าคงเหมือนบาร์ทั่วๆไปที่บอกว่าลับแต่ความจริงคือคนรู้จักทั้งโซเชียลที่นี่ไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดเพราะว่าที่นี่เราจะสามารถเข้ามาได้โดยการถูกเชิญจากคนที่เคยมาที่บาร์แห่งนี้เท่านั้นฉันอุ้มเป็นนักดื่มตัวยงฉันแทบจะไปลองมาแล้วทุกบาร์ที่เขาว่าลับที่เขาว่าดีแต่บาร์นี้แตกต่างออกไป รุ่นพี่ฉันที่เคยไปบอกฉันว่าบาร์เทนเดอร์ร้านนี้จะทำให้เราได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่โลกใบนี้ก็ให้ไม่ได้ฉันแบมบาร์เทนเดอร์ในบาร์หลับแห่งนี้ที่วันหนึ่งจะสามารถชงค็อกเทลให้ลูกค้าที่แสนพิเศษดื่มได้แค่วันละ1แก้วเท่านั้น ฉันสามารถชงค็อกเทลที่จะทำให้ใครก็ตามที่ได้ดื่มมันสามารถลิ้มรสกับความสุขที่คนคนนั้นโหยหามากที่สุดเมื่ออุ้มได้เข้ามาบาร์แห่งนี้เธอได้ดื่มพิเศษจากบาร์เทนเดอร์สาวคนสวยเธอได้ลิ้มรสกับความสุขที่เธอโหยหาแต่ความสุขของเธอทำให้บาร์เทนเดอร์อย่างแบมถึงกับต้องตกใจเพราะความสุขของอุ้มนั้นคือการได้มานั่งดื่มค็อกเทลที่เธอชง
2: เนี่ยนะเป็นจิบๆนะจิบๆเพลินๆ
0: ต่างคนต่างมีความสุขอีกคนก็สุขที่ได้ชงอีกคนก็สุขที่ได้ดื่ม
2: นะคะนะฮะอ่ะปิดท้ายกันที่เรื่องสุดท้ายเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับชื่อเรื่องว่ามนรักริมโขงนะครับนามปากกาอดีตมักสาวลำน้ำโขงแสงบั้งไฟแต้มสีลงบนฟ้ายามค่ำมินตราสาวเมืองกรุงที่หนีชีวิตความวุ่นวายมาเที่ยวงานบุญบั้งไฟก่อนที่สายตาของเขาจะหยุดอยู่ที่หญิงสาวคนหนึ่งสวมผ้าสิ้นลายครามผิวขาวนวลตัดกับแสงไฟเป็นคนทั้งใดหลงทางมาบอกนี่คือเธอมีชื่อว่าละลินครับหลังจากคำทักทายนั้นนะครับละลินก็เหมือนสายลมริมโขงที่คอยวนเวียนอยู่ข้างมินตราเสมอเพิ่นว่าพญานาคบ่ควรฮักมนุษย์เพราะสุดท้ายต้องจากกันอยู่ดีละลินกล่าวครับมินตราก็หัวเราะนะครับแล้วถ้าเป็นเธอจะเลือกรักไหมละลินก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเบาๆว่าถ้าได้ฮักแล้วต่อให้ต้องจากกันก็ยังอยากฮักคือเก่าหลังเลิกงานนะครับฝนตกหนักมินตราเนี่ยวิ่งตามละลินไปจนถึงริมแม่น้ำโขงในจังหวะเดียวกันครับสายฟ้าก็ฟาดลงมากลางฟ้าเกล็ดสีมรกตวาวอยู่ใต้ลำคอของหญิงสาวตรงหน้าก่อนจะเลือนหายไปในพริบตามินตา นิ่งงันแต่ละลินกลับมีเพียงรอยยิ้มที่เศร้าค่อยเป็นพญานาคเจ้ายังอยากอยู่นำค่อยบอเสียงฝนตกหนักขึ้นนะครับแต่นั่นไม่ทำให้มินตารู้สึกกลัวเธอกลับเดินเข้าไปจับมือคู่นั้นไว้แล้วบอกว่าจะเป็นอะไรก็ช่างสิไม่เห็นต้องสนใจเลยละลินหลุดหัวเราะเบาๆทั้งน้ำตาและคืนนั้นเองครับพญานาคตนนี้ได้รู้ว่าตนตกหลุมรักมนุษย์ผู้นี้หมดหัวใจเป็นฟิลพญานาคนะริมฝั่งโขงนะ
0: ตอนแรกนึกว่ามาแนวใหม่แล้วเป็นละคร AI พญานาคคอยเป็นนาคเจ้ายังอยากอยู่นำค่อยอยู่บ
2: อกนี่เราติด TikTok นะละคร AI ผลมงผลไม้อะไรนะฮะโอเคครบ5เรื่องเรียบร้อยคุณฟังฮะ
0: ใช่นี่แล้ววันนี้เรามีแฟนๆชาวจีนเยอะเลยนะคะ Say hi to all international fans เดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์ภาษาจีนกันหน่อยดีกว่านะคะ
2: เอาอ่านได้ด้วยเหรออ ่
0: านได้
2: แปลได้ด้วยเหรอ
0: เฮ้ยเราระดับไหนแล้ว
2: อ่านไหนคุณดีเจแนนลองทำให้ผมดูสักรอบ
0: เราทำด้วยกันไง Google Translate
2: โอเค
0: อันนี้มันมีไอเนี่ยเบิร์ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
2: Hi Inter fan Hi Chinese fan I am cable นะ
0: ค่ะเขาบอกว่าโทษนะจู่จู่ดะจู่ตาอีเก้อเผยบ้านเผยปั้นเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายหลักจุดมุ่งหมายหลักคือการสร้างมิตรภาพอ่ะ
2: โอ้แปลดูแบบ Google แปลแบบทรานสเลท
0: อันนี้บอกว่าตาเจียโตจูไหลเลอจูไหลเลอป่ะแปลว่าอะไร
2: แปลว่าทุกคนออกมา
0: ออกมาม
2: ันน่าจะเล่าเรื่องพญานาคตอนนั้นแหละนะทุกคนออกมาหรือไม่ก็ตอนไฟดับอ่ะทุกคนออกมาEverybody let's go ไฟดับเมื่อกี้นะฮะ
0: เลยเลย
2: โอเค
0: อีกสักอันอีกสักอันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าจะเป็นฮ่าฮ่า
2: ฮ่าฮ่าหัวเราะนะ
0: จูตาอีเกอร์อันนี้เหมือนคุ้นๆบ้างเหมือนอ่านไปแล้วป่ะ
2: เราฝืนหรือเปล่าตอนนี้ที่เราทำอยู่ฝืนไหม
0: Can understand it's all about companionship English please
2: โอเคนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราได้เจอกับอุ้มแบมแน่นอนนะครับผม
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็ for our international fans if you want to understand the five stories of fan fictions you can visit our X at EFM station we have the translated version there that you can readand also get to understand all of that นะคะเดี๋ยวเรา พักกันก่อน
2: ครับผมขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้านะคะ EFM Fandom Live ได้เจอกับอุ้มแบมแน่นอน
2: ครับ
3: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: างโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อันฮะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อุ้มอิสยาค่ะ
3: แบมสราลีค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกองทัพเรือย้ำชัดยังคงมาตรการปิดด่านตลอดแนวและจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือน25อำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสักครู่มาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือน25อำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งเข้มพื้นที่เสี่ยงถ้ำและน้ำตกหากเสี่ยงอันตรายให้ปิดทันทีคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
5: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้ง25อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันนี้ถึง1มิถุนายนและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่จึงกำชับให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดหากมีฝนตกหนักและประเมินแล้วว่าเสี่ยงอันตรายให้สั่งปิดทันทีพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับความปลอดภัยด้วยการนำระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่หรือ CM Floodมาช่วยบริหารจัดการน้ำและคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าแบบเรียลไทม์และในปีนี้ยังได้จัดทำระบบสารสนเทศเตือนภัยเขตน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ติดตั้งเครื่องหมายแฟลชมาร์กแสดงระดับน้ำท่วมสูงสุดและเผยแพร่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม5ระดับตั้งแต่ระดับ4เมตร30เซนติเมตรถึง5เมตร30เซนติเมตรเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเปรียบเทียบข้อมูลผ่านทางออนไลน์และเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพศศิดาราสิงห์เนตรายงาน
4: กองทัพเรือย้ำชัดยังคงมาตรการปิดด่านตลอดแนวหลังจับกุมคนไทย14รายลักลอบเดินทางกลับจากฝั่งกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติจังหวัดจันทบุรีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีและกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543เข้าลาดตระเวนในพื้นที่หลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลักลอบข้ามแดนจนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้14คนเป็นชาย11คนหญิง3คนจากการสอบสวนทั้งหมดรับสารภาพว่าลักลอบไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่กรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาได้ค่าจ้างเดือนละประมาณ 20,000 บาทแต่ภายหลังทางการกัมพูชาเข้มงวดปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และเว็บพนันทำให้ไม่มีงานและไม่ได้รับค่าจ้างจึงพยายามหลบหนีกลับไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่รัฐกำหนดก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายโฆษกกองทัพเรือระบุว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนชัดว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่บางเพจกล่าวอ้างและหากเปิดด่านจริงบุคคลเหล่านี้สามารถเดินทางกลับผ่านช่องทางปกติได้ไม่จำเป็นต้องลักลอบเข้าประเทศในเวลากลางดึกพร้อมยืนยันว่ากองทัพเรือยังคงคุมเข้มชายแดนตามมาตรการความมั่นคงอย่างต่อเนื่องณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน

0: านปลอดภัยแค่ใส่ใจวินัยจราจรด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
3: สวัสดีค่ะ
4: อุ้มอิสยาค่ะ
5: แบมสราลีค่ะ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
7: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะแล้วก็ตอนนี้ต้อนรับสองสาวนะคะที่เอาความสวยมาที่สตูของเรานะคะอุ้มแบมสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
7: เย้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมปกติฟังวิทยุไหม
8: ฟังบ้าง
7: ฟังบ้างใช่ไหมเคยมาแบบสตงสตูอะไรอย่างงี้ไหมหมายถึงว่าแบบสตูจัดวิทยุอะไรอย่างเงี้ย
8: มันไม่เคยเลย
10: มาเมื่อนานมาแล้วค่ะตั้งแต่แบบนู่นตั้งแต่หนังฉลาดเกมโกงเลยค่ะที่แบบโอ้นานมาก
7: ก็นานก็นานเนาะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนทักทายแฟนๆหน่อยตอนนี้มีแฟนๆดูเราอยู่ทางไลฟ์ด้วยแล้วก็ใต้ตึกแกมมี่มันจะมีจอใหญ่ๆน้องเห็นไหมเราไลฟ์อยู่ด้วยทักทายแฟนๆหน่อยค่ะ
11: ฮัลโหลค่ะทุกคนสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็อยู่กับพวกเรานะคะ
10: ใช่ก็ดีใจที่ได้มาที่ FM แล้วก็ดีใจที่แบบว่าได้มาพูดคุยกับทุกคนผ่านทางไลฟ์ของ FM ด้วยค่ะ
7: ค่ะเอาล่ะเนื่องจากธีมของเราเป็นแฟนฟิกชันนะคะมีแฟนเขาเขียนแฟนฟิกมาให้คุณประมาณ100กว่าเรื่องแต่เนี่ยพี่ๆเขาเลือกมา5เรื่องเดี๋ยวมอบให้น้องไปอ่านที่บ้านก่อน
11: ขอบคุณค่ะ
7: ปกติอ่านแฟนฟิกกันไหมคะ
11: ยังไม่เคยเห็นบ้างเห็นผ่านๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบยังไม่เคยแบบว่าอ่านแบบเต็มๆค่ะ
7: เนี่ยเดี๋ยวได้ลองอ่านคือเป็นเรื่องที่แต่งเบสจากทั้งสองคนเลยมีหลากหลายพญานาคเลยก็มา
9: ครับผม
7: ว้าว
9: ล่าสุดอ่านเรื่องที่3ไฟดับในห้องเลยนะเมื่อกี้
7: ใช่
9: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนอะไรนะเป็นหนังจีนนะแล้วก็มีอาถรรพ์อะไรสักอย่างนึงอ่านไปอ่านมาไฟดับเลย
7: เป็นคำสาปสวรรค์ต้องห้ามรักกัน
9: ครับผมระวังไว้ด้วยนะฮะเรื่องที่3นะอ่านที่บ้านระวังไฟดับเหมือนกันนะ
7: อ่านได้ฟังหน่อยอ่านได้ฟังหน่อยก็ต้องบอกว่าใครที่เข้ามาดูไลฟ์ก็จะเห็นออร่าความสวยของทั้งสองคนอยากรู้เลยว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างขอแบบคนละสองข้อที่ทำให้สวยได้ขนาดนี
11: ้เปิดไฟใหญ่ๆเลยค
9: ่
11: ะ
9: เปิด
7: ไฟใหญ่ๆแต่มันก็อยู่ข้างพี่นะคนหนึ่งแล้วนะ
11: ก็จริงๆก็คงทั่วไปเหมือนที่ทุกคนทำกันเลยค่ะแบบอย่างบางอาจจะแบบนอนเยอะๆค่ะนอนสำคัญที่สุดอย่างเงี้ยแล้วก็ขยันทาครีมค่ะ
7: นอนเยอะๆกับขยันทาครีมสำหรับอุ้มล่ะคะ
10: ของอุ้มก็เป็นการทำความสะอาดผิวหมายถึงว่าเราจะต้องแบบว่าอย่างอุ้มแบบแต่งหน้าแทบทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าคลีนซิ่งหน้าดีๆแล้วก็ความสม่ำเสมอในการที่แบบทาครีมบำรุงหน้าเนี่ยคือเราซื้อครีมมาไม่ใช่แบบวีคนึงทา2วันอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบทาสม่ำเสมอ
7: ก็คือซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ด้วยไม่ใช่ว่าแบบอะไรใครเขาว่าดีก็ซื้อมาแต่วางเอาไว
10: ้
7: ก็ไม่เป็นผลเนาะ
10: ใช
7: ่
9: ค่ะอันนี้คำถามส่วนตัวใช่ไหมคุณถามอันนี้ส่วนตัว
7: ใช่
9: ผมนั่งหาเนี่ยมันมีหรือเปล่าเนี่ย
7: ฉันอยากรู้ส่วนตัว
9: โอเคโอเค
7: จะสวยเหมือนเขาบ้างเนาะพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตคู่เนาะก็เลยอยากถามทั้งอุ้มและแบมเลยว่าสำหรับคุณสองคนคู่ชีวิตที่ดีต้องเป็นยังไงบ้างตอบทีละคนได้เลยค่ะ
10: คู่ชีวิตที่ดีสำหรับอุ้มจะต้องเป็นเหมือนพื้นที่สบายใจให้กันและกันคือเราสามารถแบบแชร์มุมมองต่างๆซึ่งกันและกันได้แล้วก็แบบว่าไม่มีเหมือนแบบไม่มีอคติไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีอีโก้ต่อกัน
7: ค่ะแบมล่ะคะ
11: ก็ผมว่าคู่ที่ดีควรจะเป็นคู่ที่ supportive เลยค่ะก็สนับสนุนทุกอย่างที่เราเป็นแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วเหมือนแบบดีขึ้นเลยอะค่ะพากันไปทางที่ดีเนี่ยค่ะก็เหมือนกับไออุ่นกับพาฟัดเลย
9: แล้วถ้าสมมติให้เลือก1คุณสมบัติถ้าสมมติคู่ของเราในอนาคต1คุณสมบัติที่เรารู้สึกว่าถ้ามีแล้วมันจะโอเคมากๆมันจะดีมากๆมันจะแบบเป็นกรีนแฟกต์อันใหญ่ๆเลยของเราคืออะไร
10: กรีนแฟกต์
11: ก็ถ้าเป็นถ้าสำหรับแบบนั้นมันก็รู้สึกว่าถ้าให้เลือกได้หนึ่งข้อก็คงเป็นความแบบopen mindedอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเป็นคนที่มี growth mindset อะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบพอเขาเป็นอย่างนั้นมันก็จะสามารถคุยกันได้แล้วก็แบบค่อยๆที่จะเหมือนพากันไปทางที่ดี
9: คือไม่มีกำแพงกั้นตั้งแต่แรกโอเคพี่อุ้มฮะ
10: คิดไว้ว่า growth mindset เหมือนกันคือชอบคนที่แบบว่าเราสามารถแบบคุยได้โดยที่เขาเองก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเพราะเราเองก็เป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้แบบสิ่งใหม่ๆสำหรับแบบการที่แบบไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
7: อืมค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามีคำถามเล่นๆเป็นคำถามแบบเป็นเซตคำถามมาให้อุ้มแบมตอบกันเล่นๆนะคะชื่อว่าเซตคำถามถ้าฉันเป็นเธอข้อแรกถามอุ้มว่าถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วกลายเป็นแบมสิ่งที่อยากลองทำที่สุดถ้าเป็นแบมคืออะไร
10: สิ่งที่อยากทำที่สุดก่อนหน้านี้ก็เคยตอบไปว่าอยากพาแบมไปนวดใช่ไหมเพราะเขาเป็นคนแบบไม่ชอบอยู่
9: จริงเหรอ
10: ใช่
9: อันนี้กดได้นะใช่
10: กดได้แต่ครั้งนี้อุ้มจะลองใช้ energy แบบแดมคือเขาเป็น ambivert คือเขาเป็นแบบตรงเกือบตรงกลางระหว่าง introvert กับ extrovert แล้วในแบบใน1วีคที่เราทำงานกับทุกวันในวันว่างเขาในวันทำงานด้วยซ้ำตอนนั้นมีเลิกงานแล้วเขาก็ยังไปวิ่งที่สวนลุมเต้นแอโรบิกที่สวนลุมโดยที่หน้าผมยังเต็มอยู
7: ่
10: เรารู้สึกว่าเราอยากจะลองใช้ energy แบบเขา
7: ทำไมอ่ะแล้ว energy แบบอุ้มเป็นยังไงอ่ะ
10: ถ้าเลิกงานอุ้มคงกลับบ้านอุ้มจะไม่ไปเต้นแอโรบิกด้วยหน้าผมที่เต็มขนาดนั้นที่สุด
11: แล้วอยากรู้ว่าทำไมต้องรอให้มาเป็นบอมก่อนทำไมไม่ทำตอนที่เป็นตัวเองเลย
10: ก็ทันแต่ตอนนี้ energy ตัวเองมันยังไม่สามารถทำได้
7: แต่ถ้าสมมติว่าได้พรพิเศษจากที่ถามก็เลยจะอยากลองด
10: ูใช่ไห
7: ม
10: โอเค
9: เรื่องของ energy เนาะเราอยากได้แบบ energy แบบนี้บ้างโอเคแล้วถ้าพี่แบมถ้าสามารถเป็นพี่อุ้มได้หนึ่งวันจะลองแต่งตัวยังไงสไตล์ไหนเพราะอะไรถ้าสมมติวันนี้ตื่นมาเป็นอุ้มเราอยากจะแต่งตัวสไตล์ไหนที่ไม่ใช่สไตล์ของอุ้ม
11: ผมอยากแต่งคอสเพลย์แบบสนุกเป็นตัวการ์ตูนในแบบแอนิเมะอะไรเงี้ยค่ะพอรู้สึกว่าแบบพี่อุ้มเป็นคนแบบตากลมๆอ่ะคือเวลาแบบถ้ามาแต่งแล้วมันน่าจะน่ารักดีเงี้ยค่ะอ่ะสมมติว่าต้องเลือกสักหนึ่งตัวจะคอสพี่อุ้มเป็นอะไร
9: โคนัน
11: โดเรมอน
9: โคนันก็ทัก
11: โคนันกำลังจะตอบเลยค่ะเป็นนิโคโรบินแล้วกันในวันพีซ
7: คืออะไรอ่ะขอดพี่เบิร์ดเซิร์ชให้หน่อย
9: นะ
7: น
9: ิ
7: โคโรบิน
9: ครับเป็นก่อนไปนะฮะวันพีซนะฮะ
7: นิโคโรบินนะคะดิฉันรู้ตั้งแต่นิโคเทลิโอนะคะคู่หนึ่ง
11: คือเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็แบบเซ็กซี่แล้วคือแบบพ
7: ี
11: ่มันเคยมีแบบวันนึงที่พี่อุ้มทำผมแบบปาดข้างหน้าอย่างเงี้ยเหมือนนิโคเลยเฮ้ยก็ดูน่าจะแบบแค่ตาโตๆ
7: แ
11: ล้วก็แบบสีผิวอะไรเงี้ยค่ะคือคล้ายพี่อุ้มเลยก็เขาชอบใส่คอนแทคเลนส์สีฟ้าๆแบบนี้ค่ะ
7: มีโอกาสไหมพี่อุ้มฮาโลวีนนี
10: ้ฮาโลวีนเดี๋ยวลองเก็บไปลิสต์ไว้
9: ครับชื่ออะไรนะขออีกรอบน
11: ึ
9: ง
11: นิโคโรบิน
7: อ่ะคำถามต่อไปค่ะถามพี่อุ้มถ้าพี่อุ้มเป็นพี่แบมอยู่แล้วอยู่ๆมีแฟนคลับวิ่งมาหาจะเนียนเป็นพี่แบมต่อไหมหรือว่าคุณคิดว่าคุณจะถูกแฟนคลับจับโป๊ะแน่นอน
10: น่าจะจับโป๊ได้ตั้งแต่5วินาทีแรก
7: เพราะอะไรคะ
10: เพราะว่าอุ้มซุ่มซ่ามเขาไม่ซุ่มซ่ามค่ะอุ้มอาจจะแบบเจอแฟนคลับแล้วแบบตกใจแล้วก็แบบว่าสะดุดเลย
7: ไม่สามารถเนียนต่อไปได
10: ้โอ้แต่จะพยายามให้เนียน
9: โอเคคำถามสุดท้ายถามพี่แบมครับถ้าสมมติกลายเป็นอุ้มแล้วแบมจะพูดให้กำลังใจอุ้มหน้ากระจกว่าอะไร
11: ให้กำลังใจพี่อุ้มหน้ากระจกว่า
7: โอ้ละสาวสาวกับพ่อถีบมาก
11: กดอีกหนึ่งรอบ
7: เป็นสาวที่ open minded มาก
11: จบค่ะให้กำลังใจพี่อุ้มว่าพี่อุ้มเป็นคนเก่งแล้วแหละแบบในทุกๆอย่างที่ทำมันดีแล้วก็มันก็กำลังจะแบบหมายถึงว่าทางที่เขาเลือกเนี่ยกำลังจะส่งผลหมายถึงว่าทุกอย่างที่เขาทำกำลังจะส่งผลแล้วก็ให้ทำต่อไปค่ะ
7: อืมเนาะ
9: อันนี้กดถูกนะอันนี้กดถูกนะมันมีเขียนไว้ไหมฮะ
11: มี
9: ค่ะโอเค
11: เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจเลือกแล้วเมื่อกี
9: ้
11: คราวนี้พูดถึงซีรีส์บ้างพี่อันรู้มาว่าจริงๆแล้วตอนแรกที่เหมือนแบบไปแคสอย่างเงี้ยคุณแคสสลับบทกันด้วยซ้ำถูกป่ะ
10: ใช
11: ่เออแล้วว่าไปมาก็เอาสลับไปสลับมาก็คือได้เป็นแบบแคสนี้ลงล็อกคิดว่ามันเป็นเดสตินีไหม
10: คิดว่าเป็นเดสตินีด้วยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรากำหนดเองด้วย
11: เฮ้ยยังไงอะ น่าสนใจ
10: คือมันเป็นเดสตินีครึ่งหนึ่งเรากำหนดเองครึ่งหนึ่งจริงๆตอนนั้นน่ะคือแบมมีหลายช้อยส์เขาเป็นแบบว่าจะไปเรียนต่อหรือว่าจะไปเล่น
11: อ
10: ีกโปรเจกต์หนึ่งแล้วเราก็เหมือนแบบไปถามเขาโปรเจกต์นี้พอดีค่ะแล้วตอนที่ไปตอนแรกคืออุ้มยังไม่ได้เขายังไม่ได้ฟิกซ์ว่าอุ้มจะเล่นเป็นแบบไออุ่นหรือภาพฝันแล้วก็แบบว่าเหมือนเขาก็ถามว่าอยากให้คนที่เราอยู่ด้วยเราสบายใจเลยนึกถึงเขาแล้วก็ให้เขามาลองแคสต์ดูค่ะซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้รับปากด้วยนะว่าจะเล่นให้ไหมต่อให้แคสได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบแคสตอนแรกเหมือนทีมก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยเพราะว่าแบบมาแคสเป็นไออุ่นก่อนแล้วอุ้มเป็นพาฝันทีมก็รู้สึกว่าเออมันยังไม่ใช่เคมีที่แบบเขาต้องการยังไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่เขาแบบอยากได้ทีนี้มันก็ผ่านไปสักแป๊บนึงก็ยังแคสต่อแล้วอุ้มก็บอกว่าขอให้แบมแบบลองแคสอีกรอบได้ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออถ้าเป็นเขาอะมันดีมันสบายใจ
11: แล้วอุ้มเป็นคนไปขอเลยหรอ
10: ก็ถามทีมค่ะว่าแบบเป็นไปได้ไหมถ้าให้เขาลองมาแคสอีกรอบนึงเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้ระบุว่าอุ้มจะเป็นใครอยู่ดีอุ้มเลยบอกว่างั้นลองสลับบทให้ได้ไหมคะอะไรเงี้ยก็เลยลองมาแคสแล้วเขาก็โอเคทุกคนก็โอเคค่ะ
11: เออแต่พี่แนนแอบรู้สึกว่ามันเป็นแบบเดซินีเหมือนกันนะถ้าแบมไม่ได้กลับมาแคสอีกรอบอ่ะมันก็อาจจะเป็นคนอื่นเนาะ
10: ใช่ค่ะ
11: เออคราวนี้เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นจากการที่คุณแบบเปิดมาคือคุณแต่งงานกันแล้ว
9: เออ
11: คุณเป็นคู่ชีวิตกันแล้วแล้วก็ดำเนินไปแต่ว่าเรื่องที่มันน่าจะเป็นไฮไลท์ที่หลายคนพูดถึงก็คือไอ้ซีนที่แบบทำไมไม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากอะไรเงี้ยตอนเราอ่านบทครั้งแรกอ่ะเรารู้สึกเอียงคอไหมว่าแบบก๋วยเตี๋ยวถุงเดียวเหรอวะอะไรเงี้ยหรือเราเก็ตเลยเข้าใจเขาเลย
10: คือตอนอ่านบทเหมือนทางทีมเขาอธิบายด้วยว่ามันคืออะไรเนี่ยค่ะเราก็เลยเหมือนอ๋อโอเคก็เข้าใจได้เพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์อื่นๆที่เป็นแบ็คกราวด์อีกที่ไม่ได้เล่าในซีรีส์ด้วยว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรบ้างที่เขาลืมแบบเหมือนกับที่ไออุ่นเขาลืมไปมันไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ยากคือจะทำยังไงให้เล่นออกมาแล้วคนดูเข้าใจด้วยว
9: ่
10: าแบบมันไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวนะอะไรเงี้ย
9: มันมีถั่วงอกด้วย
10: มันมีถั่วงอกด้วยแล้วมันก็มีลูกชิ้น
9: แล้วมันก็ชิ้นด้วย
10: ใหญ่ๆแล้ว
9: เส้นเขาก็ต้องมีคือมันมีแบ็คกราวด์มาก่อนมันคือถึงแม้ว่าโอเคในซีรีส์มันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่ว่ามันเล็กๆสะสมมาเรื่อยๆจนบางทีมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าโอเคคุณก็เป็นแบบนี้แหละคุณก็เป็นคนที่ไม่ใส่ใจอะไรแบบนี้แหละอย่างเงี้ยนะประมาณนั้น
11: แล้วถ้าเป็นอุ้มแบมในชีวิตจริงอ่ะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะดิวยังไงถ้าสมมติว่าอีกฝั่งเขาลืมในสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆมันไม่น่าจะลืมเนี่ย
10: ผมพูดเลยพูดเลยว่าแบบทำไมอ่ะ
11: ก็คือเป็นเหมือนในเรื่องเลยป่ะก็คือพูดเลย
10: ไม่ก็คือพาฝันเขาเหมือนในเรื่องอ่ะเขาไม่ค่อยพูดเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เขาแบบทำงานหนักกันทั้งคู่แล้วเลยไม่ได้คุยกันเลยอะค่ะแล้วพาฝันเขาจะพยายามแบบเออไม่เป็นไรไปก่อนแล้วก็เก็บไว้จนมันระเบิดออกมาเนี่ยค่ะแต่ผมจะไม่ร้อยถึงวันนั้นแน่นอน
11: ถ้าเกิดพูดเลย
10: จะพูดเลยใช่ค่ะแบบให้มันเป็นแบบเคลียร์กันเรื่องเล็กๆไปเรื่อยๆดีกว่าให้แบบสะสมไว
11: ้ค่ะอุ้มอ่ะ
10: เป็นคนพูดเลยเหมือนกันค่ะก็ไม่เป็นคนไม่รอให้ปัญหามันกลายเป็นแบบปัญหาใหญ่อะคือถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วเรารู้สึกมันไม่โอเคแบบสิ่งนั้นมันเริ่มกระทบกับใจเรารู้สึกว่ามันกระทบกับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็จะรีบพูดเลยก่อนที่ปัญหามันจะบานปลายแล้วเราจะหงุดหงิดไปมากกว่านี
11: ้เรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายนานไหมคะ
10: ไม่นานค่ะเดือนครึ่งไหม
11: อุ้ยเร็วมากเลยนะ
10: เกือบสองเดือน
9: ทั้งหมดแต่ว่าก็ถือว่าเร็วมากเลยนะ
10: เร็วมากค่ะถ่ายแบบอัดแบบว่าสุดๆค่ะ
11: แต่เราแบบเราต้องทำความเข้าใจตัวละครด้วยแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจแบบชีวิตคู่ด้วยป่ะ
10: ใช่ค่ะ
11: ทำยังไงอ่ะ
10: ทำหลายอย่างเลย
7: เล่นอะไรบ้างอยากรู้
10: คือตอนแรกอ่ะคือเราก็สนิทกันอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เพียงพอกับการที่เราต้องมาแบบเล่นโปรเจกต์นี้ด้วยกันเพราะว่าตัวละครเขาเป็นคู่ที่คบกันมาแบบ 7-8 ปี
7: เขารักกันมาก
10: ใช่เราก็เลยต้องรู้จังหวะของกันและกันก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจตัวละครของเราด้วยทำความเข้าใจตัวละครของเขาด้วยเหมือนแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆระหว่างที่เวิร์กช็อปแต่ว่าโชคดีที่ทีมเขาก็ให้เวลากับตรงนี้แล้วเราตอนนั้นมันก็ก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำก็มีเวลาประมาณเราก็เลยแบบมีเวลาที่จะเรียนรู้กันและกันกับตัวละครด้วยค่ะ
7: ในกองบรรยากาศเป็นไงบ้างคะเงียบขรึมหรือว่าสนุกสนานหรือมีอะไรสนุกมาเล่าให้ฟังไหม
10: เป็นช่วงเวลา เป็นช่วงเวลาหมายถึงว่า มันจะมีช่วงเวลาที่เงียบขรึมช่วงเวลาที่ทุกคนเร่งรีบ
7: ใช่เงียบขรึมนี่เป็นช่วงไหนช่วงเช้าหรอส่วนใหญ่เหมือนแบบช่วงกลางๆว่าช่วงบ่ายๆไปจนถึงเย็นที่แบบว่าทุกคนอยากจะรีบถ่ายเสร็จทุกคนก็เลยไม่คุยกันอะไรเงี้ย
9: แบบกินข้าวเที่ยงเสร็จมันจะมีช่วงนึงอ่ะที่แบบง่วงๆโดนแอร์เย็นๆหน่อยอ
7: ่
9: ะ
7: และช่วงดีดอ่ะเป็นช่วงไหน
10: ช่วงดีดคือก่อนเลิกกอง
9: มันแบบท้ายๆ
10: แล้วท้ายๆก่อนทุกคนจะแบบมึมๆๆแบบ
7: ยังไม่อยากกลับเลยอยากไปต่ออะไรง่วงมาทั้งวันพอสิ่งสุดท้ายแบบอยากไปต่อแล้ว
9: ก็มีหลากหลายอารมณ์ในหนึ่งวันมันก็จะมีหลากหลายอารมณ์อย่างเงี้ยเนาะ
7: ใช่ค่ะแล้วคุณเคยชวนเขาไปไหมคุณแบมที่คุณ
9: สวนลุง
7: เขาบอกว่าเออจะทำงานเสร็จแล้วไปสวนลุง
10: เนี่ยชวนเขาไปทุกที่ค่ะ
7: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
10: เขาจะมีเหตุผลดีๆเสมอ
7: เช่น
10: ถ้าเป็นกิจกรรมทางน้ำเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ชอบเปียกหร
9: ือ
10: แบบถ้าเป็นแบบ
9: แอโรบิก
10: กิจกรรมกลางแจ้งเขาก็จะแบบ
0: แอโรบิกคนเยอะ
9: ถ้ามีเป็นอินโทรเวิร์ตด้วย
10: แอโรบิกคนเยอะเขาจะมีเหตุผลดีๆเสมอ
9: ก็คือเราก็จะโอเคยอมก็ได้อย่างเงี้ยนะ
7: จริงๆอุ้มชอบทำอะไรอ่ะ
10: จริงๆถ้าไปแบบคลาสเลยพิลาทิสได้คลาสได้ออกกำลังกายที่มันเป็นแบบในคลาสได
7: ้อินดอร์
10: ใช่ค่ะ
7: แต่ถ้าต้องเจอคนเยอะๆต้องเปียกต้องร้อนอ
10: าจจะเป็นช่วงหมายถึงว่าถ้าช่วงที่แบบว่าเราทำงานเยอะๆเจอคนเยอะๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นยังไม่ได้ทำกิจกรรมที่คนเยอะไปอีก
7: คนไม่เยอะขึ้นไปแค่ห้าคน
10: โดดลม
7: เฮ้ยน่าสนใจอ่ะขอเหตุผลที่ทำไมจะไม่ไปบอกเขาไปเลย
10: มันไปที่ไหน
7: ก็ขับรถไปสัก2ชั่วโมงในอยู่ไหน
10: 2ชั่วโมงโอเคไว้ว่ากัน
7: แปลว่าคืออุ้มน่าจะเป็นอินโทรเวิร์ตเลยป่ะถ้า
10: อินโทรเวิร์ต
7: แต่ว่าแบมยังเป็นแอมบิเวิร์ตแต่อุ้มนี่อินโทรเลย
10: เป็นอินโทรเวิร์ตที่เข้าสังคมได้ค่ะจริงๆแล้วหมายถึงว่าเราไม่ได้ชอบแบบกิจกรรมที่มันจะต้องพบปะคนเยอะๆขนาดนั้น
7: แต่ถ้าต้องมีเหตุไปก็ไปได้
10: ไปได้หมด
7: จอยได
10: ้เดี๋ยวสร้างเหตุให้ไป แต่เป็นคนที่แบบชัดเจนกับตัวเองว่าแบบชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรอยากทำหรือไม่อยากทำเป็นคนชัดเจนตั้งแต่เด็กๆ
7: แล้วเป็นกับงานด้วยปะ
10: กับงานไม่ส่วนใหญ่ถ้ากับงานเราจะถ้าส่วนใหญ่มันอาจจะด้วยเป็นสิ่งที่เรามีแพชชั่นอยู่แล้วแบบแพชชั่นเนตกับมันก็เลยแบบรู้สึกว่าสิ่งนี้อยากลองสิ่งนี้อยากลองไปหมด
7: ค่ะคราวนี้พอแบบซีรีส์พูดถึงเรื่องชีวิตคู่เรื่องความสัมพันธ์มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากในเรื่องนี้ไหมว่าเฮ้ยถ้าทำแบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบนี้งั้นเราไม่ทำดีกว่าแล้วก็เอามาอะแดปต์ใช้กับชีวิตเรา
10: ถ้าทำแบบนี้แล้วออกมาในซีรีส์ใช่ไหมคะ
7: ใช่หรือไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้อาจจะแบบเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้หรือการทำแบบนี้มันอาจจะส่งผลทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดก็ได้อะไรเงี้ยอะไรก็ได้เลยที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้
10: อย่างถ้าเป็นของแบบนะก็คือซีนที่เขาไม่คุยกันเนี่ยแหละค่ะจนมาถึงเหตุการณ์ก๋วยเตี๋ยวว่าแบบเฮ้ยแบบการเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พยายามจะคิดไปเองว่ามันไม่เป็นไรหรือคิดไปเองว่าแบบเขาน่าจะเข้าใจเราหรือเราน่าจะเข้าใจเขาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยไม่ควรจะเกิดขึ้นในทุกๆความสัมพันธ์เลยเนี่ยค่ะมีอะไรก็ควรจะคุยกันหรือถามกันพูดกันตรงๆดีกว่าก็สำหรับอุ้มคืนมันเป็นสิ่งที่เป็นแบบสาเหตุหลักที่ทำให้เขาทะเลาะกันนั่นแหละก็รู้สึกเหมือนกันว่าสิ่งที่ทำให้เรียนรู้เลยคือการที่เราคิดไปเองว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเขาแล้วก็ไม่ได้คุยกันเราคิดว่าสิ่งเนี้ยแบบทำต่อไปโดยที่เราแบบไม่ได้สังเกตว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเขารู้สึกยังไงหรืออะไรยังไงแล้วพอมันไม่ได้คุยกันมันก็จะเกิดปัญหาบานปลาย
7: ก็คือเป็นการต้องแบบสื่อสารกัน
9: คือเหมือนทั้งสองคนก็ตอบแบบไปในทางเดียวกันว่าคือถ้าสมมติในความสัมพันธ์นะถ้าไม่คุยกันหรือว่าแบบสื่อสารกันไม่ดีพอมันก็อาจจะทำให้เรื่องเล็กๆมันก็ไปจบที่เป็นเรื่องใหญ่ๆได้เหมือนกัน
10: ใช่ค่ะ
9: โอเค
7: มีแฟนๆเขามาคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างฟีดแบ็กจริงๆแบบอินเตอร์แฟนเยอะเหมือนกันนะแบบ
11: คู่เราอะ
10: เยอะค
11: ่
10: ะ
11: ก็แบบตั้งแต่ซีรีส์ออนก็มีอินเตอร์แฟนแบบเข้ามาซัพพอร์ตเยอะมากค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนน่ารักมาก
10: ๆ
11: ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเอ้ยพูดถึงแบบซีนเล็กๆน้อยๆที่ในซีรีส์เรื่องนี้พูดถึงอะไรอะค่ะอย่างเช่นแบบตอนที่เขาสองคนแบบผัดกันป่วยผัดกันดูแลกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบทุกคนก็จะแบบเฮ้ยเนี่ยแหละเพราะว่าเราแบบเหมือนเข้าใจกันแบบตอนที่เป็นประจำเดือนสลับกันเป็นใกล้ๆกันอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราเลยเข้าใจว่ามันต้องดูแลยังไงอะไรเงี้ยค่ะแบบพวกเล็กๆน้อยๆดีเทลพวกเนี้ยที่ส่วนใหญ่คนดูเขาจะชอบกัน
10: ค่ะคราวนี้ถามถึงงานวันที่12มิถุนายนเป็นfinal episode ใช่ไหมคะมีอะไรพิเศษพิเศษให้เราได้ติดตามกันบ้างสำหรับงาน
11: มีแน่นอนค่ะมันเป็น
10: สปอยหน่อย
11: มันเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ทุกคนจะได้มาเจอไออุ่นกับพาฝันก่อนที่ตัวละครเนี่ยจะถูกส่งคืนจอไปก็อยากให้ทุกคนมาเจอเยอะๆแล้วก็จริงๆเดือนหน้าเป็น Pride Month ด้วยเราก็จัดทีมเป็น Pride Month ค่ะก็คิดว่าแบบมันจะเป็น final EP ที่สนุกมากๆเป็น safe space ของทุกคนที่ทุกคนจะสามารถแบบว่า
10: เป็นตัวเอง
11: ตัวหรือเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยค่ะ
10: ยิ้มไหมหรือร้องไห้หรือเศร้าหรือแบบเครียด
0: ตั้งใจจะให้ทุกคนยิ้มและมีความสุขที่สุด
10: นี่คือจุดประสงค์ของเราค่ะ
9: ลองแต่งตัวเป็นอะไรนะมิเชลอะไรนะ
11: นิโค
9: นิโคมิเชลมาจากไหนเนี่ยลองแต่งตัวเป็นนิโคดูจะทำให้คนยิ้มได
0: ้ต้องไปถามทีมสไตลิสต์แล้วว่าเขาหาทันหรือเปล่า
9: โอเค
10: หล่อแล้วเนี่ยงานคือยังไงหมายถึงว่าเราก็ไปแล้วก็ไปดูไฟนอลอีพีด้วยกัน
0: ใช่ไหมแล้วก็มีกิจกรรมที่แบบว่าจะให้แฟนๆแบบได้เล่นกันด้วย
11: ใช่เขาจะมีแบบมีนั่งคุยกันมีเล่นเกมแล้วก็จะมีสเปเชียลโชว์นิดหน่อยค่ะ
10: ที่หล่อสเปเชียลโชว์เนี่ย
11: เป็นโชว์ที่เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ก่อน
10: คู่ไหม
11: คะ
10: คู่หรือเดียวว
11: ิคู่ละกันเนาะเพราะว่ามันเป็น
0: การส่งตัวละคร
10: ได้เลย okay. แล้วก็ถามถึงแฟนมีตในอนาคตจะมีอะไรยังไงในประเทศไหนเราติดตามไหมคะ
11: ค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีแฟนมีตที่มาเก๊าค่ะตอนสิ้นเดือนจูนสิ้นเดือนหน้าค่ะ ก็ขายบัตรยังขายบัตรแล้วทุกคนใครที่อยากมาเจอเรานะคะหรือว่าเอ้ยไปเที่ยวมาเก๊ากันนะคะก็มาเจอกันได้ก็จะมีโชว์ที่เราทำเฉพาะให้มาเก๊าเหมือนกันค่ะ
10: น้องพี่นาสังเกตว่าน้องแบมเขาชอบหันมายิ้มหวานเวลาคุณพูดเนาะอุ้มเนี่ยเขาชอบทำเนี่ยเขาชอบทำหน้าอย่างทำหน้าเหมือนแบบโกรธไม่ลงคุณเคยโกรธเขาไหม
0: ยังค่ะยังไม่เคยโกรธ
10: ยังไม่เคยงอนกัน
0: เคยไหม
11: ไม่เคยค่ะ
0: จริงหรือเปล่า
10: อ้าวว
11: ิเคราะห์ก่อน
10: ยังไม่เคย
11: ยังไม่เคย
0: เพราะ
11: อุ้ยใช่จริงเพราะว่าเราคุยกันตลอดแบบมีอะไรก็คุยเลยถ้านี้แบบเริ่มแบบรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดไม่พูดแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่โอเคหรือเราจะไม่โอเคอะไรเงี้ยก็คุยเลยค่ะ
10: ก็พูดเลยเหมือนที่คุณบอกว่าคุณได้เรียนรู้จากซีรีส์เรื่องนี้เนาะ
9: ครับผม
10: ครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
9: ยินดีครับพี่แนน
10: ชื่อเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยตายแล้วชื่อเกมอ่ะ
9: นี่คุณเป็นหนึ่งคนในเขียนแฟนฟิคชั่นหรือเปล่าทีมงานของเราเนี่ยทำไมชื่อเกมคุณเดือดดูแฟนฟิคชั่นอย่างนี
10: ้บททดสอบภารกิจรักมาให้คุณสองคนนะซึ่งอ่ะวิชาแรกนะคะวิชาภารกิจแรกเรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถาม
9: ครับ
10: เกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบก่อนอื่นเดี๋ยวเลือกก่อนเลยว่าคุณเลือกวิชาคนรัก101ชุดที่1หรือชุดที่2อ่ะใครจะเลือกชุดที่1ใครจะเลือกชุดที่2อันนี้ชุดที่1หรือชุดที่2
11: ชุดที่2นะคะ
9: โอเค
10: เริ่มจากน้องอุ้มถามน้องแบมก่อนอุ้มถามแบบ6ข้ออ่ะถามตามนั้นได้เลยครับ
0: เรียงไปเลยนะคะ
10: ใช
0: ่ต้องอ่านตามนี้ด้วยใช่ไหม
10: ตามนี้
9: เลยตามนี้เลยครับ
10: เป๊ะ
0: ๆโอเคถ้าเขาลืมวันเกิดเบฟเบฟจะโกรธเขาไหม
11: โกรธ
0: เอ้า
10: ก็ได้อ่ะ
11: โกรธสิ
10: แล้วต้องง้อยังไงอ่ะ
11: ปีนึงมีครั้งเดียวต้องง้อยังไง
0: ใช่เราต้องง้อยังไงถ้าลืม
11: อ้าวนี่เป็นคำถามเหรออ
10: ันนี้ชาวบ้านแปดอยากรู้ไหมขอมีส่วนร่วมอยากใส่ใจ
11: ต้อง
10: มอง
11: ยังไงก็ต้องเมคอัพหมายถึงว่าก็ต้องพาไปทำอย่างอื่นหรือวันอื่นอะไรอย่างเง
0: ี้
11: ยค
0: ่
11: ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็เป็นการงอที่แบบว่าง่ายอยู
11: ่ใช่ก็ต้อง
0: ทดแทนวันนั้น
11: ให้มากกว่าเดิมของขวัญก็ต้องมี2ชิ้นดินเนอร์ก็ต้องมี2รอบ
10: ฮะให้มันสะสมเนาะที่ลืม
0: โอเค
10: โอเคข้อ2ค่ะต่อ
0: จะไม่ลืม
11: จำไว
10: ้ข้อที่สองแล้วถ้ามีคนมาจีบเขาที่รักจะทำยังไงคะ
11: คนนั้นจะต้องข้ามศพไปก่อน
10: เป็นสายโหดมากโอเคเขาน่าจะไม่กล้าแล้วเลยเขาน่าจะวิ่งหนีไปเลยแล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1เดือนตัวจะทำยังไงคะ
11: ประเทศไหนคะจะได้ตามไปค่ะจะได้รู้ว่าใกล้ใคร
10: อยู่ในโซนแบบเอเชียตามไหม
11: ตาม
10: แล้วถ้ายุโรป
11: ตาม
9: ก็คือไม่ว่าจะตอบอะไรก็ตามหมด
11: โอเค
9: ถ้ามันบินไปได้ก็ตามหมด
11: ใช่ค่ะ
10: โอเคเป็นสิ่งที่ดีจะไม่ห่างกันเลย
11: แล้วตามไปแล้วอยู่นานไหมล่ะหรือว่าไปเช้าเย็นกลับก็เท่าที่ไปได้ค่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติเคลียร์งานได้3วันก็ไป3วัน
10: ว้าว
11: ก็ไปเที่ยวด้วยไง
10: ไปยุโรป3วัน
11: ก็ทำได้อ่ะบิน1วันไปกลับอีก2วันก็ได้อยู่ด้วยกัน
9: เออแล้วทุ่มทุนนะเป็นแบบว่าเจ้าบุญทุ่มนะ
11: จองตั๋วให้ด้วยคะ
10: ถ้าเขาเริ่มงอนเบบจะรู้ไหมว่าเขากำลังงอนอยู่
11: รู้คิดว่า
10: ถ้าได้ทันขนาดนี้รู้เลย
11: รู้ค่ะคนที่อยู่ด้วยกันแบบเยอะๆอ่ะเหมือนแบบบางทีไม่ต้องพูดอะไรมันก็รู้ได้ผ่านแบบเขาเรียกว่าอะไรไวเบรชั่น
9: อ่
11: ะ
10: แรงสั่นสะเทือน
11: ไม
9: ่
11: เหมือนเดิมเลย
10: ค่ะแต่เขายังไม่เคยงอนกัน
11: อันนี้แปลก
10: ยังไม่เคยงอนกันนี่ใช่ป่ะ
11: ยังไม่เคย
10: ยังไม่เคย
11: แต่ถ้าคุยกันก่อน
10: ถ้างอนปุ๊บก็จะ
11: ไม่แต่มันก็จะมีวันที่แบบเฮ้ยคนนึงแบบไม่โอเคบางเรื่องหรือว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยแบบถ้าเขาไม่ต้องพูดเราก็สามารถเซนส์ได้อะไรเงี้ยค่ะ
9: หมดยังฮะ
10: ข้อที่5
9: ค่
10: ะถ้าพรุ่งนี้เขาหยุดงานที่รักจะพาเขาไปไหนให้เราแฮปปี้ที่สุด
9: แอโรบิกส่วนลุ้ม
11: เน้นคำว่าแฮปปี
10: ้เน้นคำว่าเรา
11: ถ้าไม่มีคำว่าเราอะสนุกเลยคาเฟ่แล้วกัน
10: ทำไมถึงเป็นคาเฟ่อะคะ
11: เขาชอบไปคาเฟ่ค่ะเอาจะไปไหนอะแต่ไม่ใช่อยากไปไหนอะ
10: อยากไปปั้น
11: โอเคไปปั้นหม้อไปปั้นหม้อค่ะ
10: เอออ
11: ยากได้กระถางต้นไม้พอดีเลย
10: บ้านใหญ่มากอันนั้นอาจจะต้องไปแบบว่าอะไรนะ
9: ลาดบุรี
11: ลาดบุรี
9: โอ้มังกรไหมฝั่งนู้นมากกว่าเนาะ
10: ข้อสุดท้ายแล้วถ้าเขาแก่ขึ้นมาที่รักจะดูแลแบบนี้ไหมคะ
11: แบบนี้เหรอคะ
10: แบบนี
11: ้เหมือนเดิม
10: ดีกว่านี้ไหมคะ
11: เดี๋ยวจะมีรถเข็นให
10: ้มีอุปกรณ์
11: รถเข็นได้ไหมคะมันเข็นตัวเองได้แล้วกว่าจะแก
10: ่แต่จริงไม่ได้รถเข็นแบบอันนี้นะเป็นรถเข็นซูเปอร์เราเป็นแบบ
11: วิ่งลงไหน
10: ได้
11: แล้วก็เข็น
10: เดียว
11: พาไปช้อปปิ้งพาไปเที่ยว
10: เออไปปั้นหม้อไปอะไรโดดล
11: งลาดบุรี
10: จะไม่แก่จะไม่แก่จะไม่แก่หมดยัง
11: หมดแล้ว
10: นี่แบบถามยุ่มบ้าง
11: โอเคตาแบบถ้าเขานอนฝันร้ายแล้วมือตอนกลางคืนที่รักจะทำยังไงคะ
10: จะค่อยๆปลุกขึ้นมาค่ะเราบอกว่าไม่เป็นไรนะเขาอยู่ตรงนี
11: ้แล้วถ้าแบบเผลอแบบ
10: ต่อยเหรอก็ปลุกขึ้นมาอยู่ดีเราบอกว่าใจเย็นๆนะมันไม่มีอะไรคนที่เธอต่อยคือเราเอง
11: โอเคข้อต่อไปถ้าเขามัวแต่ทำงานไม่ค่อยได้ไปไหนที่รักกับที่รักจะเข้าใจได้ไหมคะ
10: ไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้เราทำงานด้วยกันทุกที่ค่ะ
11: มีเหตุผลได้กันไปด้วยกันให้ครบทุกที่เลยนะ
10: เข้าใจดีกว่าเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วไม่เป็นไรนะเราบอกโอเคเราเขาแยกแยะได
11: ้โอเคเขาเครียดอยากเลี้ยงสัตว์สักหนึ่งตัวที่รักจะแนะนำอะไรดีคะ
10: ปลาไหมคะ
11: ทำไมอะคะ
10: เอ้าปลาเขาดูแลง่ายแล้วแบบว่าเขาแบบดูแลตัวเองได
11: ้ปลาหมอคางดำไหมคะ
10: อุ้ยเออก็ช่วยชาวบ้านชอบไหมคะ
11: มีออปชันไหมคะ
10: ปลาวาน
9: ไหมปลาวาน
11: ไปพันปลาไปถึง
9: ออปชันพันปลานะไม่
11: มีปลาตัวนึงที่ผมอยากเลี้ยงมากๆ
10: คือ ปากกระเบน
9: จริงเหรอ
11: ใช่ค่ะ
10: เพราะอะไรคะ
11: เพราะว่ามันเป็นคือตอนเด็กๆที่บ้านเลี้ยงปลาเยอะมากแล้วก็ปากกระเบนเป็นอันเดียวที่อยากได้แล้วแบบคุณพ่อไม่ซื้อให้เลยค่ะบอกว่าคือมันเลี้ยงยากเพราะว่ามันตายง่ายอะค่ะก็เลยยังติดอยู่ในใจว่าแบบอยากเลี้ยงปลากระเบน
10: แล้วเรากินปลากระเบนได้ป่ะจริงๆแล้ว
9: ไม่ปลากระเบนมันกินได้เหรอ
11: ไม่รู
10: ้คือ มีคน
3: มันมีที่กินได้
11: เฮ้ยญี่ปุ่น
9: ไงอิซากายะไงที่ปลากระเบนย่างไง
11: เออก็ไม่กิน
9: อ๋อ
11: ปลากระเบนกินได้
9: คงไม่ได้กินแต่ก็เคยกินอยู
11: ่โอเคข้อต่อไปค่ะไหนแล้วนะ
9: ข้อ3มั้ย
11: ข้อ4
9: ข้อ4
11: ในวันที่เขาเหนื่อยๆที่รักอยากบอกเขาว่าอะไรคะ
10: อืมบอกว่าไม่เป็นไรนะเหนื่อยก็พักได้ที่รักเก่งมากๆแล้วค่ะ
11: แล้วจะได้กินขนมหรือเปล่า
10: เดี๋ยวสั่งมาให้เต็มโต๊ะเลยทุกสิ่งที่อยากกิน
11: โอเค
10: โอเค
11: ที่รักคะถ้าใส่เสื้อคู่ไปเที่ยวกันอยากใส่เสื้อแบบไหนคะ
10: ถ้าเป็นที่รักที่รักจะไม่ใส่เสื้อคู่หรอกค่ะ
11: ทำไมอ่ะ
10: จริงๆเคยเหมือนแบบทำคอนเทนต์เหมือนแบบตอบคำถามในช่องตัวเองค่ะว่าแบบว่าใส่เสื้อคู่เป็นเรื่อง
11: เขาเรียกนะ cringe or
10: เขิน cringe or เขิน
11: อืม
10: เป็นเรื่องแบบใส่เสื้อคู่แล้วเราตอบ cringe กันทั้งคู่
9: เป็นแบบสแกน
11: แต่ถ้างั้นสมมุติว่าต้องใส่เสื้อคู
10: ่แมทชิ่งสีได้แมทชิ่งสี
11: เอาแค่สี
10: ใช่
11: แต่แบบเป๊ะๆเหมือนกันเลยแบบเป็นทวินเลยไม่เอาม
10: ันก็จะเหมือนฝาแฝด
11: ก็จะเหมือนฝาแฝดแค่ทุกวันนี้ทุกคนก็บอกว่าเราแบบหน้าเหมือนกันแล้วเราจะเป็นฝาแฝดกันเหรอ
10: สรุปคือไม่ใช
11: ่รักยม
10: ฝาแฝดอันอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่รักยมน่ะ
11: อินจัน
9: ทำไมไม่เอาแบบยุคสมัยนี้แบบ
11: โมเน่
9: แบบเจน
11: เป็นโมเน
10: ่น้องพี
11: ใส่ฟ้าพายุก่อนแล้วแหละเนาะหมดยังครับยังค่ะหลายข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่รักคะสิ่งที่อยากได้ยินจากเขาที่สุดคือคำว่าอะไรเขาจะพูดให้ฟัง
10: สิ่งที่อยากได้ยินที่สุดคือ
11: กำหมัดอ่ะพี่แดนเห็นว่าแบมกำหมัดขึ้นมาเลยมันเกิดอะไรขึ้น
10: อย่างนี้หรอจะอย่างนี
11: ้หรอมันเกิดอะไรขึ้นผู้เลี้ยงปลากระเบน
10: ว่าอะไรพูดมา
11: ดีๆนะ
9: อุ้ยทำไมมัน
10: ยาวจังเรากดยกเลิกได้ไหมเรากดยกเลิกได้คำว่า
11: อะไร
10: คำว่าลักเพราะว่าเขาไม่ค่อยแสดงออก
11: คนถามว่าอะไรนะ
10: คือคำว่าอะไร
11: อยากได้ยิน
10: คำว่าอะไร
11: พูดให้ฟัง
10: อ๋อ
11: ใช่เขาอยากได้ยินคำว่ารักกับคุณ
10: ใช่เพราะว่าแบบตั้งแต่เรารู้จักกันมาแบบไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลย
11: ใช่เราไม่ค่อยพูดเราเป็นแบบดูที่การกระทำส่วนใหญ่เนาะอยากได้ยินคำว่ารักใช่ไหม
10: รัก
11: แล้วเราพี่อุ้มเคยพูดไหม
10: ไม่ค่อยเหมือนก
9: ันเราไปว่าเขาเราก็ไม่ได้เหมือนกันน
11: ะอ่ะเดี๋ยวเรามีภารกิจต่อไป
9: ครับผมมาเรื่องของของกินกันบ้างดีกว่าภารกิจต่อไปเนี่ยแน่นอนเราเรื่องของการลืมก๋วยเตี๋ยวกันเนาะลืมถั่วงอกลืมอะไรกันนะฮะเรามีเกมให้ทั้งคู่เล่นเรื่องของปัญหาการกินอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาของชีวิตคู่นะครับมีการ์ดมาให้พี่อุ้มแล้วก็พี่แบมเนี่ยเขียนคำตอบโดยแต่ละรอบเนี่ยจะเป็นคำถามเดียวกันกับเรื่องอาหารการกินนะครับได้กระดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
11: ครับ
9: คำถามข้อแรกครับ
11: เราถามเร็วตอบเร็วเน
9: า
11: ะ
9: ตอบเร็วนะ
11: มา
9: ถ้าอีกฝ่ายบอกว่ากินอะไรก็ได้คิดว่าจะพาเขาไปกินอะไรดี
11: เขียนเร็วนะหมดเวลาค่ะ
9: โอเค
11: คำถามที่สองค่ะเมนูอาหารที่คิดว่าตัวเองกินแปลกที่สุดคืออะไร
10: กินตัวเอง
9: ตัวเองนะตัวเองกินแปลกที่สุดตัวเราเองกินแปลกที่สุดเลย
11: ตัวเอง
10: ไม่แล้วกินแปลกที่สุดเ
11: หรอ1 2 3เขียนค่ะ
9: เขียนครับอย่าคิดเยอะฮะ
10: แ
9: ปลกที่สุดครับแบมปลากระเบนมั้ยคิดปลากระเบนมั้ยปลากระเบนย่างมั้ย
11: เขาบอกว่าไม่ก
9: ินไม่กินนะโอเค
10: โอ๊ยย่างเลยแปลกอ่ะ
3: มีของแปลก
11: งั้นข้าวข้อนี้ไปก่อน
9: ครับไปก่อนนะข้อที่3ครับเดาของโปรดของอีกฝ่ายมาเดาของโปรดของอีกฝ่ายมา
11: 2 อย่างเมนูข้าว1เมนูหวาน1ค่ะ
9: ข้าว1หวาน1นะ
11: เดาได้หมดเลยมันจะเป็นอะไรก็ได้เลย
9: ข้อต่อไปครับข้อที่4นะครับคิดว่าเดทแรกของคุณกับเขาจะกินอะไรด้วยกันกินอะไรด้วยกันดีเดทแรก
11: เหมือนแบมกลับไปตอบข้อ2ว่า
9: ข้อ2ตอบได้แล้วนะข
11: ้
9: อที่2ย้ำคำถามอีกทีนะครับเมนูอาหารที่คิดว่าตัวเองกินแปลกที่สุดคืออะไรตัวเราเองกินแปลกที่สุดคืออะไรแล้วก็ข้อล่าสุดข้อที่4เมื่อกี้เดทแรก
11: จะกินอะไรด้วยกัน
9: จะกินอะไรด้วยกัน
11: และข้อ5ค่ะเค้กงานแต่งงานอยากเลือกเค้กรสชาติอะไร
12: ได้รสเดียวหรอคะหรือว่าอะไร
11: ได้รสเดียว
9: จะเดียวดีกว่า
11: แต่งกี่รอบ
9: รสเดียวดีกว่า
12: แบ่งเยอะ
11: ได้ได้ได้ดีไซน์มาได้เลยและหมดเวลาค่ะ
9: โอเค
11: เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกัน
9: okay. ข้อแรกถามว่าถ้าอีกฝ่ายเนี่ยบอกว่ากินอะไรก็ได้คิดว่าจะพาเขาไปกินอะไรขอดูคำตอบข้อแรกครับอ
11: ๋
9: อมันก็เห็นทั้งหมดเลยนี่หว่าพี่แนน
11: ได้ออกมาเลย
9: ได้ได้ได้
11: ห
9: ัน
11: มาให้กล้องครับพี่ยุ้มตอบว่า
13: สเต็ก
11: พี่แบมตอบว่า
9: ก๋
12: วยเตี๋ยว
11: ก็แปลว่าไม่ได้ไปกินด้วยกัน
12: ทำไมอ่ะก็ปกติแบมจะชอบแบบว่าช่วงนี้แบมจะ
11: ใช่แบมจะอะไรนะ
12: แบบช่วงนี้แบมกินแบบ
11: คลีนหน่อยค
9: ่
11: ะ
9: ข้อที่สองถามว่าเมนูอาหารที่คิดว่าตัวเองกินแปลกที่สุดคืออะไรตอบยากมากทั้งคู่เมื่อกี้นี
12: ้ผมตอบครีปปักกับเบนยาก
9: ครีปปักกับเบนโอเค
12: กินแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นแบบชอบ
9: ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นมันแบบอิสกยะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ใน
12: แต่ถ้าแบบมีคนสั่งก็กินได้
11: อ่ะพี่แบมตอบว่าอะไรคะ
12: โปรตีนเชคค่ะ
13: ไม่ใช่สิ่งที่แบมกินแปลกที่สุดคืออกไก่ปั่น
9: อกไก่ปั่น
12: อกไก่ปั่นคนเขากินกันเยอะแยะ
11: เออเขากินกันอยู่นะ
9: แล้ว
13: โปรตีนเชคคนกินเยอะกว่าอกไก
11: ่แบบจริงว่ะ
12: โปรตีนแบบ
11: ตีกันเลย
12: ใช่โปรตีนแบบที่เราผสมรสเองไง
11: อ๋อยังเอาแล้วคุณปกติคุณกินผสมรสอะไรบ้างคะ
12: ใช่ค่ะก็ผสมทุกอย่างที่ในบ้านมีค่ะแล้วแต่ว่า
11: ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่วานิลา
12: ช็อกโกแลตชาเขียวถั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผสมแล้วก็เอาพวกธัญพืชในบ้านใส่เข้าไปเนี่ย
9: ตื่นไหมควันก็ไหล
12: คือให้เขาชิมครั้งหนึ่งได้ชิม
11: แล้วเป็นไง
12: อ
11: ่ะ
13: ชิมแล้วกินไม่ผสมดีกว่า
9: โอเคอ๋อคือเรามองไปที่ผลลัพธ์ดีกว่าเนาะเราอย่าไปมองกระบวนการว่าแบบเอ้ยมันต้องเป็นรสอะไรบ้างเรามองไปที่โปรตีนที่เราได้รับดีกว่าโอเค
11: ข้อ3เดาของโปรตอีกฝ่ายเมนูคาว1เมนูหวาน1
12: โดรายากิโดรายากิกับส้มตำค่ะ
11: โดรายากิเป็นของหวาน
12: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นอันที่พี่อุ้มชอบสั่งมาในกองบ่อยที่สุด
11: จริงไหมพี่อุ้มของโปรดคุณไหม
12: โดรายากิหลายๆไส
13: ้สองครั้ง
12: ก็มัน
9: สองครั้งได้สองเดือนนะฮะ
12: ปกติมันจะหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะอันนี้สองครั้งเลยคิดว่าเขาน่าจะชอบ
13: ก็กินได
9: ้
12: อะไร
13: มันสั่งสองครั้งทำไมถ้ากิน
12: เพราะว่าตอนนั้นแถวนั้นมันใกล้สิ่งนั้นไงแบบสั่งเราได้ไวสุด
13: ก็ก
9: ิน
13: ได้
9: ส้มตำแหละส้มตำแหละ
13: ส้มตำก็ชอบค่ะก็กินได
12: ้อร่อยค
11: ่
12: ะ
11: แต่จริงพี่อุ้มชอบอะไรอ่ะ
13: ถ้าชอบที่สุดหรอถ้าเมนูที่แบบกินเท่าไหร่ก็ได้คือไข่เจียว
11: พี่แบมทำไมเรานึกไม่ถึงเพราะอะไร
12: ไม่
11: เคยเห็นเขาสั่ง
12: เราไม่เคยกินไข่เจียวด้วยกันเพราะแบมไม่กินไข่เจียว
11: ทำไมอ่ะ
12: มันทอดไปในน้ำแบมไม่กินของที่ทอดไปในน้ำมันค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้กินของ
11: เท่าไหร่เข้าใจได้พี่อุ้มเดาว่าอะไรบ้างคะ
13: ของถ้าขนมที่เราชอบคือช็อกโกแลตค่ะ
11: ใช่ไหมครับ
12: ใช่ค่ะ
13: แล้วก็เมนูโปรดที่เขากินบ่อยที่สุดคือไข่ต้มจริงๆเป็นสิ่งที่เราสองคนกินบ่อยที่สุดคือไข่ต้ม
12: ใช่ค่ะเย้เก
11: ่
12: งมาก
11: ข้อ4คิดว่าเดทแรกของคุณกับเขาจะกินอะไรด้วยกัน
13: สลัด
12: ซูชิ
13: ในร้านซูชิมีสลัดเรากิน
11: ไม่ได้
9: ไปได้ก็ไปได้
12: เขียนว่าโอมากาเสะ
11: อ่ะพี่แบมเขียนว่า
13: เราก็สั่งเพิ่มได้ไงโอมากาเสะมันสั่ง
12: ไม่รู้ว่าเชฟจะทำให้หรือเปล่าปกติ
13: เขามีอยู่แล้วแหละ
12: โอเคก็ได
9: ้โอเค
12: ไม่เพราะมันเป็นที่เราไปกินด้วยกันบ่อย
9: ๆโอเคก็ถือว่าไปด้วยกันได้นะ
11: โอเคมาข้อสุดท้ายเค้กงานแต่งรสชาติอะไรคะ
12: เรดเวลเวท
11: พุ้ยตอบตรงกันหน่อยแล้วของพี่แบมมีอันล่างคืออะไร
12: ไม่ใช่ red velvet cream cheese ไงก็คือ cheese
11: ไม่ red velvet
12: cream cheese
11: ตรงกันโอเค
9: ง
11: ั้นเราไปภารกิจต่อไป
9: โอเคครับ
12: 1
11: แจกอุปกรณ์
12: ที่ตรงกันคือ1
11: ทุกคนคือแบบ
9: มา
12: ขอบคุณค่ะ
14: นี้ออกมา
9: ค่ะเกมต่อไปของเราชื่อว่าปัญหาเรื่องความขี้หึงเราจะมีป้ายให้คุณนะครับถ้าสมมติคำถามนี้ถามไปแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าไม่ได้อันเนี้ยหึงให้ชูป้ายน่าโกรธขึ้นมาได้ป่ะนะแต่ถ้าคำถามไหนรู้สึกว่าเออก็โอเคก็ไม่ได้หึงขนาดนั้นชูป้ายโอเคขึ้นมา
11: โอเคค่ะ
9: นะฮะ
15: ข้อแรกค่ะมีคนมาขอเบอร์แฟนเรา1 2 3ยกค่ะเฮ้ยพี่อุ้มทำไมเปลี่ยนใจอ่ะ
16: คิดว่าอาจจะเป็นแบบงาน
9: ติดต่อเรื่องงานโอเคคุณพ่อได้นะก็ขอเบอร์มันมีหลายกรณีโอเค
15: อ่ะสมมุติขอเบอร์แบบจีบเลยก็ไม่ได้
11: ขอเบอร์แบบจีบใครจะโอเค
16: ใช
15: ่ไหมใช่ใช่ไหมแนนไม่น่าถาม
9: เ
15: ลยข้อต่อไป
9: ข้อต่อไปครับแฟนดีใจกระโดดกอดเพื่อนดีใจมากดีใจมากหันไปกระโดดกอดเพื่อน1 2 3
15: เอ้
9: า
15: เฮ้ยทำไมพี่แบงค์ไม่โ
11: อไม่ค่อยโอเคไม่รู้ไม่ค่อยชอบแบบเขาดีใจทำไมเขาไม่กระโดดกอดเราอ
9: ่
11: ะ
9: อันนี้ดีอันนี้คำถามดีอันนี้คำถามดีทำไมดีใจไม่กระโดดกอดเรา
16: ถ้าอยู่ด้วยกัน
9: เพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยโอเคเราเห็นเหตุการณ์แสดงว่าเราต้องอยู่ในเหตุการณ์ถูกไหมเขาจะทำไมหันไปกระโดด
15: กอดแล้วแกกระโดดกอดแฟนฉันทำไม
9: ถูกต้องอันนี้มีเหตุผลนะ
11: แล้วอันนี้โอเคเพราะอะไร
16: ไม่รู้มันอาจจะเป็นแบบโปรเจกต์ที่เขาทำกับเพื่อนๆแล้วมันสำเร็จขึ้นมาหรือเปล่า
9: อ
16: ยู่ที่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไร
9: อันนี้ก็มีเหตุผลเหมือนกันถ้าสมมติอย่างเป็นผมอย่างเงี้ยถ้าเตะบอลอยู่เงี้ยดีใจก็คงไม่วิ่งออกจากสนามมันกระโดดกอดไปคือต้องกอดเพื่อนตรงนั้นนะเรายิงเข้าแล้วเราก็ต้องกอดเพื่อนตรงนั้นโอเคอันนี้ไม่มีเหตุผล
11: โอเค
9: แต่แล้วแต่กรณีนะโอเคแล้วแต่กรณีนะ
15: ข้อต่อไปค่ะแฟนขอกลับไปเจอคนเก่า10นาที
9: โอ้โหอันนี้ไม่ต้องเดาเลย
15: 1 2 3ยกค่ะไม่โอเคไม่โอเค
9: นาทีเดียวก็ไม่โอเคเน
11: า
9: ะ
11: ถ้าไปด้วยกัน
16: แค่ขอก็ไม่ได้แล้ว
9: โอเคไม่เซ็นนะข้อที่4ครับมีคนชมแฟนเราว่าสวยจังเลยต่อหน้าเรา
15: 1 2 3ยกค่ะ
9: โอเคได
15: ้เดี๋ยวไปกันเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีภารกิจนึงข้อที่5เพื่อนแฟนโทรมาหาตอนดึกๆยกค่ะ
11: เพื่อนแฟน
9: เพื่อนแฟนโทรมาดึก
15: ๆโอเค
16: อาจจะมีเรื่องด่วน
9: เมามอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
15: ข้อที่6แฟนเผลอเรียกชื่อเราเป็นคนอื่น1 2 3เฮ้ยไม่โอเคเลยอันนี้ยกเร็วมาก
11: ไม่โอเคเด็ดขาด
15: อาจจะช่วงนั้นทำงานเยอะเจอคนที่ชื่อนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่โอเค
9: แต่ก็
16: ต้องดูว่าเป็นชื่อใคร
11: ถ้าเป็นชื่อใครก็ไม่รู้อ่ะ
16: ก็ไม่โอเคแบบใครแบบช่วงนี้คุยกับคนนี้บ่อยหรอคืออะไรต้องแบบเกิดการพูดคุย
9: คำถามต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยนะครับแฟนพูดถึงคนนั้นบ่อยๆตอนอยู่กับเราเออาก็จะเล่าถึงแต่เรื่องเขา1 2 3
16: แล้วแต่ก็ได้ทั้งสองอยู่ที่ว่าเรื่องนั้นเรื่องที่เขาเล่ามันแบบคือเรื่องอะไรมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาโอเคหรือไม่โอเค
9: โอเคแล้วแต่เรื่องแล้วแต่คอนเทนต์ที่เขาเล่ามานะคร
15: ับ ข้อสุดท้ายค่ะแชทของแฟนมีคนส่งฝันดีนะมาให้ก่อนนอนไม่โอเค
9: ไม่โอเคนะ
16: แปลกไหมแปลกนะคะ
9: ใช่
11: ส่งแค่สติ๊กเกอร์มาก็พอเนาะ
9: สติกเกอร์ฝันดีมันเป็นสติกเกอร์ฝันดีนะ
11: มันไม่ต่างกันไหม
15: ก็ไม่ต้องฝันดีเนาะไม่ได้เป็นอะไรก
11: ัน โอเคโอเค
9: โอเค
15: โอเคอ่ะเดี๋ยวมีภารกิจสุดท้ายค่ะคือเป็นการเติมพลังให้กันละกันคือบางคู่รักกันมากเวลาอีกฝ่ายเหนื่อยหรือว่าทุกข์ก็ไม่ค่อยแสดงความรักไม่ค่อยสื่อสารกันแต่ว่าสมมุติว่าวันนี้คนรักของเราที่อยู่ข้างๆเราเหนื่อยมากเป็นวันที่เขารู้สึกเขาดาวกับชีวิตมากๆในฐานะคนรักกันอันนี้แบบเป็นบทบาทสมมุติเนาะเราจะมีวิธีเติมใจให้กับอีกฝ่ายยังไงให้สลับกันเติมใจรอบแรกเดี๋ยวให้น้องแบมเติมพลังใจให้น้องอุ้มก่อนในวันที่อุ้มแบบเหนื่อยๆเฟลๆจะมีวิธียังไง
11: ถ้าเป็นวันปกติที่แบบอยู่ข้างนอกจะแบบ
15: เป็นแบบ POV เลยแสดงให้ดูเลยวันนี้อุ้มเฟลมาก
11: ก็คือยื่นรถซ่อมมาก่อน
16: ใช่แล้วก็กอดกัน3คนไง
11: อ๋อโอเคกอดรถซ
15: ่อมแต่ต้องพูดอะไรเขาไหมหรือว่าแค่กอด
11: ไม่ค่ะเขาไม่ชอบพูดเขาไม่ชอบฟังด้วยชอบเงียบๆ
16: หมายถึงใคร
15: ไม่ชอบพูดไม่ชอบฟัง
11: ชอบแบบหมายถึงว่าก็อยู่เงียบๆแค่แบบส่งพลังให้กันก็พอแล้วอย่างเงี้ย
15: ต้องกอดนานไหมคะ
11: จนกว่าเขาจะอยากปล่อย
15: โอเค
9: โอเค
15: อ่ะสลับกันบ้างอุ้มเติมพลังใจให้แบมในวันที่แบมเฟลมากเพราะว่าอยากเลี้ยงปลากระเบนแต่ก็ไม่ได้เลี้ยง
13: แถมอุ้มกินขี้ปลากระเบน
9: กินขี้อุ้มยังกินขี้ปลากระเบนด้วยนะนอกจากไม่ให้เลี้ยงแล้วยังกินขี้ปลากระเบนด้วยนะ
13: กอดเขากอดเขาก
12: ินขี้ปลากระเบน
15: ต้องพูดอะไรไหม
13: ตอนนั้นมันมีเพื่อนสั่งมาเขาตายมาแล้วไงเราต้องแบบว่าให้มันคุ้มค่าที่สุดมันไม่เป็นไรมันไม่ใช่ตัวที่เธอจะเลี้ยง
9: ไม่ใช่สายพันธุ์ที่จะเลี้ยง
12: นะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า
13: คิดว่าไม่นะตัวที่เธอจะเลี้ยงมันยังไม่เกิดเลย
15: เออ
12: โอเค
15: โอเค
9: กำลังมานั่งคิดเหมือนกันนะนั่งแบบคิดวิจารณาว่ามันต้องมีสระที่ต้องใหญ่ขนาดไหนถึงจะเลี้ยงปลากระเบนได้เพราะปลากระเบนมันต้องแบบอย่างนี้ป่ะมันไม่ได้ไหว้
12: ม
9: ัน
12: ปล
9: า
12: ลง
9: ไ
12: ปตัวเล็ก
9: ตัวเล็กแค่
12: ตัวแค่นี้ก็
9: เหมือนหมูแค่อย่างนี้หรอมันไส้เล็กๆอย่างนี้หรอ
15: ก็เลี้ยงตอนเล็กๆเวลาน่ารักพอโตปุ๊บก็ไปย่าง
9: ใช่ไหมใจร้ายมากนี่เจ๊ใครชมรมคนรักปลากระเบนผมเข้าไป
15: เบรกดีกว่าเดี๋ยวเบรกมากลับมาให้อุ้มแบมโทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้ค่ะ
9: ครับผม
6: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: สวัสดีค่ะอุ้มอิสยาค่ะ
5: แบมสราลีค่ะ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
2: เมื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
3: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
2: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:3020:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวว
4: ันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง10โมงเช้า
5: พบกับ
6: แฉข่าวเช้า
4: วันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
10: แฉข่าวเช้า
11: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
13: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
14: สวัสดีค่ะ
15: อุ้มอิสยาค่ะ
16: แบมสราลีค่ะ
15: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
16: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: EFM Fandom Life
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
18: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวนะคะแล้วก็ช่วงเวลาต่อจากนี้เดี๋ยวให้อุ้มแบมขอโทรกลับไปหาแฟนๆเราอยู่กันต่อทางออนไลน์นะคะ
19: ครับผมบ๊ายบายนะ
17: EFM Fandom Live
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
18: เอาล่ะเดี๋ยวช่วยกดเบอร์ให้พี่แนนหน่อยนะกับผู้โชคดีคนแรกค่ะ
15: กดเลยนะ
19: กดเลยครับ
15: ไม่ใช
18: ่เอ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ครับ

0: ฮัลโหลค่ะ
1: สวัสดีคุณจ๋าค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณจ๋าอุ้มกับแบมนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยทำไมคุณจ๋าสวัสดีแนนกับอุ้มแบมคนละเสียงเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณจ๋า
3: ชัดเจนนะชัดเจนนะ
1: อ่ะคุณจ๋าหนึ่งคำถามอยากถามอะไรอุ้มแบมคะ
0: อยากถามว่าถ้าให้ทั้งคู่เกลียดฝ่ายเป็นดอกไม้อะค่ะทั้งคู่อยากเกลียดอีกฝ่ายเป็นดอกอะไรหรือเพราะอะไรคะ
4: อยากเปรียบจริงๆไม่เหมือนเคยพูดไปแล้วไม่แน่ใจแบบเคยคิดว่าพี่อุ้มเหมือนกับดอกเข็มเพราะเป็นครู ไม่คือเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นดอกเข็มด้วยเพราะว่าม
5: ันเป็นคำถามที่มันเป็นดอกไม้วันไหว้ครู
4: หรอ
5: ใช่คือมันเคยมีคำถามที่ว่าเราแบบถ้าให้เทียบตัวเองเป็นดอกไม้จะเหมือนดอกอะไรอย่างเงี้ยอุ้มตอบดอกเข็มแล้วเขาก็ตอบพีโอนี
4: ่ใช่เพราะว่าดอกเข็มเพราะว่าเหมือนมันอยู่ในทุกที่อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับพี่อุ้มที่แบบอยู่ในทุกที่เหมือนกันอย่างเงี้ย
5: ฮะ
4: ไม่ถึงว่า
3: ในสไปเดอร์แมนเนี่ยคนที่สตาร์สไปเดอร์แมนเหมือนกัน
4: ในแบบถึงว่าเขามีผลงานที่เยอะมากๆแบบเปิดเรื่องนี้ก็เจอเรื่องนั้นก็เจอหนังดังที่เป็นมันแบบอยู่ในทุกที่อะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: เป็นอย่างนั้น
4: แบบอยู่คู่คนไทยไง
5: เฮ้ยคู่คนไทยแต่ตอนนี้ตอบเหตุผลมันไม่ใช่แบบนี
1: ้คู่เรือนคนไทย
5: ของอุ้มให้ก็ให้เขาเป็นดอกที่เขาเคยเลือกไว้ก็คือพีโอนี่แหละมันคือดอกไม้โปรดของเขาใช่ค่ะ
1: รู้สึกว่าเขาแบบเหมือนแบบบอบบางเหมือนพีโอนี่ไหมสวยงาม
5: เขาไม่ได้บอบบางจริงๆเขาเป็นคนแข็งแรงแต่ว่าแบบภายนอกเขาแบบว่าเป็นคนสวย
1: ดูซอฟเนาะ
5: ใช
1: ่แล้วคุณจ๋าคะคิดว่าอุ้มแบมเป็นดอกไม้อะไรสำหรับคุณจ๋า
0: เป็นเหมือนดอกทานตะวันค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าตั้งแต่เจออุ้มแบมชีวิตก็สดใสมาโดยตลอดค่ะ
1: มีอะไรอยากบอกอุ้มแบมไหมคะสั้นๆส่งท้าย
0: ก็ขอให้น้องมีความสุขในทุกๆวันค่ะไล่ร้องกับคนที่รักน้องเยอะๆแล้วก็เติบโตไปด้วยกันเจอกันไฟนอลค่ะ
3: โอเค
5: ขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณนะคะเจอกันนะคะ
5: ขอให้คุณจ๋ามีความสุขแล้วก็ถูกรายล้อมไปด้วยความรักจากพวกเราเช่นเดียวกันนะคะในวัน Final EP เราจะได้รับความรักจากคุณจ๋าแน่นอนไว้รอเจอกันนะคะ
3: ครับ
5: ขอบคุณค่ะคุณจ๋า
3: สวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค่ะมาอีกสายหนึ่งครับกดเบอร์ให้พี่แนนหน่อยค่ะสายสุดท้ายเป็นสาย

0: ฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: กบง.ตรึงราคาก๊าซหุงต้มที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อ2เดือนและคงสัดส่วนดีเซล B7 คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยที่ประชุมมีมติคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซ LPG ที่ประมาณ 20.91 สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อไปอีก2เดือนโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31กรกฎาคม2569เพื่อลดค่าของชีพให้แก่ประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางแม้ว่าปัจจัยสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านจะส่งผลทำให้ราคาแก๊ส LPG มีความผันผวนและอยู่ในระดับที่สูงก็ตามนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติในการคงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 โดยมีผลบังคับใช้3เดือนตั้งแต่วันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่13กันยายน2569เป็นต้นไปเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของตลาดพลังงานโลกทั้งนี้การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้ประมาณ 1.37 ล้านลิตรต่อวันหรือประมาณ41ล้านลิตรต่อเดือนขณะเดียวกันยังช่วยรองรับการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศในช่วงที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะสามารถดูดซับได้มากกว่ากรณี B5 ประมาณ 34,000 ตันต่อเดือนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในบางพื้นที่ของคองโกและยูกันดานั้นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้แจ้งให้สายการบินและผู้ให้บริการการบินรับทราบแผนการเฝ้าระวังภายในสนามบินโดยทั่วกันพร้อมทั้งจัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27พฤษภาคม2569นอกจากนี้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือจากสายการบินในการจัดเตรียมข้อมูลผู้โดยสารและข้อมูลเที่ยวบินล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนการคัดกรองและดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและลดผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารให้น้อยที่สุดไปต่อที่วิวกุลวุฒิถอนตัวศึกสิงคโปร์โอเพ่นเนื่องจากเจ็บหลังเตรียมบินกลับไทยคืนนี้เพื่อสแกน MRI ลุ้นฟิตทันศึกอินโดนีเซียโอเพ่น2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
9: เพจ Facebook วิวกลวุฒิวิทิสารเผยความเคลื่อนไหวล่าสุดของวิวนักแบดมือ2ของโลกหลังถอนตัวจากศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบ16คนสุดท้ายที่พบกับลักย่าเซนจากอินเดียวันนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนที่บริเวณหลังทั้งที่เพิ่งเริ่มแข่งขันไปได้เพียง2คะแนนเท่านั้นโดยล่าสุดทีมแพทย์และนักกายภาพประจำทีมได้อัปเดตอาการบาดเจ็บระบุว่าเจ้าตัวมีอาการตึงที่หลังรบกวนอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงก่อนลงสนามแต่เมื่อลงแข่งขันจริงในจังหวะที่มีการตีกระชากส่งผลให้เจ้าตัวรู้สึกได้ทันทีว่ามีอาการอักเสบเกิดขึ้นทางทีมผู้ฝึกสอนและทีมแพทย์จึงเห็นตรงกันว่าให้ถอนตัวทันทีเพื่อเซฟร่างกายของนักกีฬาไม่ให้บาดเจ็บไปมากกว่านี้โดยวิวจะเดินทางจากประเทศสิงคโปร์กลับสู่ประเทศไทยทันทีในคืนนี้และจะเข้ารับการสแกน MRI ในวันพรุ่งนี้เพื่อเช็คสภาพกล้ามเนื้อและโครงสร้างหลังอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะประเมินสภาพร่างกายว่าจะพร้อมไปลุยศึกใหญ่ในระดับโบทัวร์ซูเปอร์1000 ายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ในสัปดาห์หน้าได้หรือ

0: ือไม่เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่ปตท.บางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95และ91ลดลง70สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลพรุ่งนี้เวลา 5 นาฬิกา
2: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ท้าวเวสสุวรรณเทพแห่งความมั่งคั่งตามไปมูพร้อมกันที่วัดสุทัศน์และวัดสุทธารามในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน
3: Number 1
4: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Featuring Fellow Fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโออ
5: ย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วย2มือของเราเอง
6: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีเราซื่อสัตย์เธอซื่อหยังขอจีบได้บ่ไอ้ตาความรัก
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @thailand post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโออ
6: ังคารคลุมโปง
7: ก็คือตอนนั้นนะคะนัดกับกลุ่มเพื่อนจะไปทอดพระป่าถึงวัดทำบุญอะไรเสร็จทีเนี้ยชาวบ้านที่เขามาช่วยงานเขาก็ชี้มาที่รถแล้วเขาก็ทักขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมรถบุกชนใครมาหนูกับเพื่อนอ่ะก็มองหน้ากันเพราะว่ารถอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยขับมามันจะผ่านเขื่อนมันก็มีรถคู่กรณีพุ่งชนมาที่รถเราแล้วรถอ่ะมันก็คือกิ้งแบบหลายตลบก็เลยอธิษฐานหนูขอให้หนูรอดถ้าหนูรอดไปได้อ่ะหนูจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือรู้ตัวอีกทีคือหนูว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยหลังจากที่หนูรอดมาเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ผิดปกติมันเริ่มมีสิ่งที่มองไม่เห็นทักเราขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ย
6: อังคารคลุมโปง X
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ปัญหาไม่ได้มีไว้ถ่วงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
0: EFM Playlist Non-Stop

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวัน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ไทยแอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
3: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
4: อุ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
5: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
6: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
5: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
7: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมพิธีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
8: อันหนึ่งคิดลงไปได้ไง
5: คุณยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู่
6: ยิงย่ายิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
5: ่เอ้า
9: ย่า
5: คุณปู่ก็ผัวยิงย่าไม่ใช่หร
1: อฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา23นาฬิกานะครับแมนยูไนเต็ดกลายเป็นลูกข้อตกลงกับอาตาลันต้าในการคว้าตัวเอดาซอนกองกลางทีมชาติบราซิลในค่าตัวรวมบอนัส44ล้านยูโรหลังการเจรจาดำเนินมาถึงขั้นสุดท้ายโดยยูไนเต็ดมีเป้าหมายในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้คือการเสริมผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางคนใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่คาซิเมโร่โดยย้ายออกไปก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพวกเขากำลังเจรจากับอาตาลันต้าในการดึงเอดาซอนมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมโดยล่าสุด Sky Sport เผยว่าแมนยูไนเต็ดใกล้บรรลุข้อตกลง

0: พอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่
2: 1 2 3สวัสดีครับพวกเราเฟวิก
3: สวัสดีครับเซนเฟวิกครับ
4: สวัสดีครับฐานเฟวิกครับ
5: สวัสดีครับพิมเฟวิกครับ
6: สวัสดีครับบลิงเฟวิกครับขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่วันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสที่เราเริ่มใหม่ได้เสมอ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
2: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
2: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: สวัสดีค่ะ
5: อุ้มอิสยาค่ะ
6: แบมสราลีค่ะ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: Popcorn, pop a popcorn, eh? Popcorn, pop a pop.

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บักก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยให้เข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: Talk Football อย่าลืมโทรนะ
1: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
2: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่ปะ
1: มันเป็นแฟนที่เดี๋ยวนี้คนได้ยินใครเขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกแล้วผู้ชายก็มีสัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่าปีสองเน
3: า
1: ะ
3: ปีสองเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
1: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเขามาตุ้มแล้วก็ตอนได้ขนังขาเขาแล้วก็เลือกไปปีสองก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงท้ายปีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
2: ปีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
1: คือหนูดึงเสนอไหม
2: หนูเลยนะ
3: ในลูกเสนอไหมใช่ไหม
1: ใช
3: ่ตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะฟีฟ่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วแหละฟีฟ่าหน
2: ู
3: ก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
0: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24 นาฬิกาครับอนาคตของมาร์คัส แรชฟอร์ดกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังแมนยูเตรียมเปิดการหารือกับนักเตะในสัปดาห์นี้โดยเพื่อหาความชัดเจนจะอยู่ต่อหรือย้ายออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์โดยบาร์เซโลนาและฮันซ์ฟลิกต้องการให้แนวรุกทีมชาติอังกฤษอยู่กับทีมต่อหลังทำผลงานระหว่างยืมตัวอย่างโดดเด่นยิง14 ประตูและทำ14 แอสซิสต์แต่หากต้องการซื้อขาดทีมนางแคว้นกาตาลันต้องจ่าย26 ล้านปอนด์โดยก่อนหน้านี้การระบุว่าบาร์เซโลนาเคยพยายามต่อรองค่าตัวให้ต่ำลงและยังมีแนวคิดยืมตัวต่ออีก1 ฤดูกาลก่อนซื้อขาดในซัมเมอร์หน้าอย่างไรก็ตามยูไนเต็ดไม่สนใจปล่อยยืมอีกครั้งและต้องการขายเท่านั้นหากนักเตะจะย้ายออกหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
8: สวัสดีครับพวกเราไอลาขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันศุกร์ความสุขไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ได้กินของอร่อยหรือได้อยู่กับคนที่สบายใจก็พอแล้ว
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 น. Fabrizio Romano นักข่าวระดับเชียร์1ยืนยันว่าบาร์เซโลนาตกลงเงื่อนไขกับซาลิกาโดงนิวคาสเซิลในการเซ็นสัญญากับแอนโทนีกอร์ดอนแนวรุกทีมชาติอังกฤษได้เรียบร้อยแล้วโดยสำหรับค่าตัวของกอร์ดอนคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ70ล้านยูโรบวกแอดออนนั้นอาจทำให้ยอดเงินพุ่งสูงกว่า80ล้านยูโรและจะทำให้อดีตเด็กปั้นเอเวอร์ตันและลิเวอร์พูลจะกลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของบาร์เซโลนานับตั้งแต่พวกเขาเซ็นสัญญากับอองตวนกริสมันในปี2019แหล่งชมหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: สวัสดีครับผมแบล็คฮานะครับขณะนี้ทุกคนกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับผม Let's go
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่

0: EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา2รายการครับมาริซัวปอร์ชติโนผู้การทีมชาติสหรัฐอเมริกาออกโรงตอกกลับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดหลังถูกตำหนิเรื่องวิธีแจ้งข่าวนักเตะที่ถูกตัดตัวออกจากคุมกำลัง26คนสุดท้ายในชุดศึกฟุตบอลโลก2026โดยสื่อดังอย่าง The Athletic รายงานว่าอดีตเฮดโค้ชทอตแนมฮอตสเปอร์ปาริสแซงต์แชร์แมงเลือกใช้วิธีส่งอีเมลไปแจ้งบรรดานักเตะที่โชคร้ายหลุดโผสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับผู้เล่น26คนที่มีชื่อติดทีมได้รับข้อความในรูปแบบวิดีโอคลิปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเรื่องนี้ทำให้เฮอร์คิวเลสโกเมสอดีตกองหน้าทีมชาติสหรัฐออกมาวิจารณ์ผ่านรายการฟุตบอลอเมริกาของช่อง ESPN โดยยกย่องเยอร์เกนคลินส์มันอดีตนายใหญ่พญาอินทรีที่เคยโทรมาแจ้งเรื่องที่เขาหลุดโผบอลโลกปี2014ด้วยตัวเองโดยมองว่าพฤติกรรมของปอร์เชติโน่เป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยอย่างไรก็ตามปอร์เชติโน่ได้ใช้พื้นที่ในการแถลงข่าวสวนกลับทันควันว่าตอนที่ผมยังเป็นนักบอลเวลาที่ผมไม่มีชื่อติดทีมผมก็ไม่อยากให้โค้ชโทรมาหาหรอกพวกผู้เล่นที่หลุดโผไปพวกเขาไม่ค่อยอยากได้ยินผมพูดคำว่าผมขอโทษนะหรอกแล้วคุณจะให้ผมพูดอะไรล่ะจะให้ผมโกหกหรือผมแค่พวกเขานะรู้ไหมว่าทำไมเพราะตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมนอนไม่หลับเลยและจนถึงวันนี้ผมยังไม่มีความสุขกับนักเตะ26คนที่อยู่ตรงหน้าเลยด้วยซ้ำเพราะในหัวของผมคิดถึงพวกเด็กๆที่ต้องหลุดทีมไปไล่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
6: สวัสดีค่ะ
7: แอปเปิลค่ะ
6: มิมค่ะ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
9: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม

0: สวัสดีวันศุกร์ขอให้เป็นวันที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเพราะเสียงนี้จะช่วยลดความเครียดและกระตุ้นสารแห่งความสุขได้อีกด้วยค่ะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าปิดฉากช่วงเวลา 10 ปีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแม้ยังเหลือสัญญาอีก 1 ปีและประเด็นใหญ่ต่อจากนี้คือกุนซือชาวสเปนจะเลือกเส้นทางไหนเป็นงานต่อไปโดยกวาร์ดิโอล่าอำลาทีนเอติฮัดสเตเดียมหลังจบฤดูกาลด้วยแชมป์ FA ครับและคาราบาวครับทำให้ตลอดทศวรรษกับสโมสรเขากวาดไป20โทรฟี่หากนับรวมคอมมูนิตี้ชิลด์ด้วยโดยตามการเปิดเผยของแจ็คกอร์แกนนักข่าวที่พูดในรายงานของ Sky Sport News ระบุว่ากวาร์ดิโอล่าได้บอกกับเพื่อนสนิทแล้วว่างานที่เขาต้องการในอนาคตคือการคุมทีมชาติอังกฤษโดยมีรายงานว่าเขาสนใจในตำแหน่งนี้หากสถานการณ์ลงตัวอย่างไรก็ตามเส้นทางดังกล่าวอาจไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเพราะโทมัสทูเคิลพึ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่เมื่อต้นปีนี้ซึ่งควรทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งจนถึงปี2028แต่ฟุตบอลโลกช่วงซัมเมอร์นี้อาจมีผลต่ออนาคตหากผลงานของอังกฤษออกมาไม่น่าพอใจโดยอังกฤษได้เปลี่ยนแนวทางจากการเลือกเฉพาะผู้จัดการทีมชาวอังกฤษหลังแต่งตั้งจูเคิลเข้ามาคุมทีมและหันไปให้ความสำคัญกับการเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานั้นมากกว่าด้วยสถานะของกวาร์ดิโอล่าซึ่งผ่านความสำเร็จทั้งบาร์เซโลนาบาเยิร์นมิวนิกและแมนเชสเตอร์ซิตี้หากตำแหน่งกุนซือทีมชาติอังกฤษว่างลงในอนาคตเขาย่อมถูกมองเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่สุดของสมาคมฟุตบอลอังกฤษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีครับ
7: คุณมูดครับพีครับ
8: เหนือครับ
9: เอครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
8: Talk อารมณ์ดี
9: เพลงดีทุกแนว
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
11: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้

0: 24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4:00 น.ครับคาสเปอร์ชไมเคิลผู้รักษาประตูจอมเก๋าชาวเดนมาร์กของกลาสโกเซลติกประกาศยุติอาชีพค้าแข้งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วหลังจากไม่สามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บรุนแรงในบริเวณหัวไหล่ได้โดยมือกาววัย39ปีซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับเซลติกต้องพักยาวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลังจากปรึกษาหารือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและศัลยแพทย์อย่างละเอียดเจ้าตัวตัดสินใจโบกมือลาผืนหญ้าในที่สุดโดยทายาทของปีเตอร์ชไมเคิลตำนานในด่านแมนยูไนเต็ดกล่าวว่าผมเชื่อว่าตอนนี้คือเวลาที่เหมาะสมแล้วตอนเดือนมีนาคมปีที่แล้วผมไม่รู้เลยว่ามันแย่ขนาดไหนมันเป็นกระบวนการที่ยาวนานมากแต่พอผมล้มกระแทกซ้ำอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมรู้ได้ทันทีเลยว่ามีบางอย่างผิดปกติร้ายแรงเกิดขึ้นกับร่างกายและได้ปรึกษาศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเกี่ยวกับอาการที่หัวไหล่และพวกเขาก็บอกกับผมตรงๆว่าผมไม่ควรคาดหวังที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้อีกต่อไปโดยสำหรับชมาโคลฝากผลงานน่าจดจำไว้มากมายในหลายสโมสรโดยเฉพาะการเป็นกำลังสำคัญในเทพนิยายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกับเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล 2015-2016รวมถึงการลงเฝ้าเสาให้ทีมชาติเดนมาร์กอย่างยาวนานนับทศวรรษแหล่งโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: Regino
8: สวัสดีครับพวกเราไลกันครับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
10: EFM 94
11: เพราะอารมณ์ดี
12: เพลงดีทุกแนว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
14: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ

0: สวัสดีวันศุกร์บางทีความรักก็ไม่ต้องหวือหวาแค่มีคนอยู่ข้างๆในทุกวันธรรมดาก็มีค่ามากแล้ว
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ซึ่งตะกร้อชิงแชมป์โลกเนื่องจากไม่พอใจต่อการตัดสินของคณะกรรมการโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อหลักและกฎระเบียบของกีฬาอย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ผิดและไม่ควรมีการเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปลี่ยนสาระสำคัญของปัญหาโดยอับดุลฮาลิมสุไลมานกล่าวต่อว่าบุคคลใดก็ตามที่เข้าไปในพื้นที่นักกีฬาหรือสนามแข่งโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎและมาตรฐานการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีข้อกำหนดว่าใครสามารถเข้าได้บ้างและทุกคนต้องเคารพกฎเดียวกันไม่ว่าจะเป็นประธานเลขาธิการหรือเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตามนี่ไม่ใช่การแข่งขันระดับหมู่บ้านหรือระดับโรงเรียนแต่เป็นการแข่งขันฟุตบอลตะกร้อซึ่งชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีของกีฬาตะกร้อในสายตาชาวโลกการพยายามกดดันหรือชี้นำให้นักกีฬาไม่ลงแข่งขันต่อถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเดิมเพราะเป็นบ่อนทำลายจิตวิญญาณแห่งน้ำใจนักกีฬาระเบียบวินัยและความเป็นมืออาชีพของวงการกีฬาโดยพร้อมกันนี้เขายังย้ำหลักสำคัญของกีฬาอาชีพรวมไปถึงการตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดโดยกีฬาตะกร้อจะสามารถเติบโตในระดับโลกก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายร่วมกันรักษาระเบียบวินัยโดยเป็นคำกล่าวจากทางฝั่งของมาเลเซียหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สวัสดีค่ะลูกหมีสัญญานะคะ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้นเธอคุย

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลย

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ก็คือตอนนั้นนะคะนัดกับกลุ่มเพื่อนจะไปทอดพระป่าถึงวัดทําบุญอะไรเสร็จทีเนี้ยชาวบ้านที่เขามาช่วยงานเขาก็ชี้มาที่รถแล้วเขาก็ทักขึ้นว่าไปทําอะไรมาทําไมรถบุกชนใครมาหนูกับเพื่อนอ่ะก็มองหน้ากันเพราะว่ารถอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยขับมามันจะผ่านเขื่อนมันก็มีรถคู่กรณีพุ่งชนมาที่รถเราแล้วรถอ่ะมันก็คือกิ้งแบบหลายตลบก็เลยอธิษฐานหนูขอให้หนูรอดถ้าหนูรอดไปได้อ่ะหนูจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือรู้ตัวอีกทีคือหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยหลังจากที่หนูรอดมาจากเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ผิดปกติมันเริ่มมีสิ่งที่มองไม่เห็นทักเราขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ย
1: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับได้รับการขึ้นทะเบียนอิบิมครานิบ400จากอย.นะครับซึ่งเป็นยามุ่งเป้ารักษามะเร็งชนิดเม็ดฝีมือคนไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
4: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนอิมครานิบ400จากอย.นะครับซึ่งเป็นยามุ่งเป้ารักษามะเร็งชนิดเม็ดนะครับฝีมือคนไทยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยารักษาโรคราคาสูงติดตามรายละเอียดจากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
5: นับเป็นอีกก้าวสำคัญของสาธารณสุขไทยโดยโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนอิมครานิบ400ยามุ่งเป้ารักษามะเร็งชนิดเม็ดฝีมือคนไทยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยารักษาโรคราคาสูงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีซึ่งอิมคานิบ400ใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารและมะเร็งผิวหนังชนิดหายากโดยใช้ในผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเหมาะสมต่อการรักษาด้วยยาชนิดนี้ผู้ป่วยจึงมั่นใจในด้านคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เทียบเท่ายานำเข้าจากต่างประเทศเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: ทีมสุดซอยนะครับได้อายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน5,200,000 ลิตรนะครับไม่ได้มาตรฐานส่งให้ CIB ดำเนินคดีคลังน้ำมันสมุทรปราการเชื่อมโยงคลังน้ำมันอ่างทองคุณณภาพรช่างกลมีอะไรงั้นครับ
6: นายสาวธิติพัชร์โชติเดชาชยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลังน้ำมันของบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดที่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากผลการทดสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดทางนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบการประกอบกิจการคลังน้ำมันและเก็บตัวอย่างไบโอดีเซล B100 จำนวน5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมันจำนวน5ถังของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีปริมาณน้ำมันที่อยู่ในถังขณะที่จัดเก็บทั้งหมดกว่า5,220,000 ลิตรเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโดยผลการทดสอบคุณภาพตัวอย่างของไบโอดีเซลจำนวน5ตัวอย่างพบมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดอีกทั้งมีปริมาณครอบครองตั้งแต่200ลิตรขึ้นไปโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรียังได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการตรวจสอบขยายผลหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษจะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีทางนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจพบบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดมีความเชื่อมโยงกับบริษัทเทลลินออยล์จำกัดจังหวัดอ่างทองและในขณะนี้ทาง DSI ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีด้วยนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: สภาพอากาศวันนี้นะครับประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

0: ันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ครับ
1: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
0: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติ
3: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับน้านนท์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
5: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีเช้าวันศุกร์ครับผมคุณผู้ฟังเป็นไงกันบ้างหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมตอนนี้เราเดินทางเข้าสู่เสาร์อาทิตย์แล้วนะคุณผู้ฟังแล้วโอ้โหหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีมากๆในช่วงสัปดาห์หน้าครับผมวันจันทร์กับวันพุธหยุดสักทีวันจันทร์กับวันพุธหยุดแล้วนะครับคุณผู้ฟังดีใจมากๆนะฮะสำหรับใครที่ลาวันอังคารวันเดียวเนี่ยคือได้หยุดยาว5วันเลยนะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะครับแต่ถ้าอยากหยุดยาวแบบ9วันคุณผู้ฟังใช้3วันใช้พฤหัสกับศุกร์ด้วยนะครับพิมพ์ว่าขุมเอาจริงในฐานะพนักงานออฟฟิศ1คนเนี่ยคือพิมพ์ได้ทำการคำนวณช่วงเวลามาตลอดทั้งปีแล้วช่วงที่คุณผู้ฟังจะคุ้มที่สุดเนี่ยแน่นอนสงกรานต์ช่วงที่2ปีใหม่ช่วงที่3เนี่ยคือเดือนนี้ฮะเดือน5คุณผู้ฟังเดือน5ไม่ใช่เดือน5สิเดือน6ในเวลาประมาณเนี้ยบอกเลยว่ามีแค่3ช่วงนี้เท่านั้นหรือบริษัทใครใจดีมีเบิร์ธเดย์ลีฟให้เนี่ยก็จะเป็นอย่างของพิมพ์ในพิมพ์เกิดกรกฎาคมใช่มั้ยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเบิร์ธเดย์ลีฟพิมพ์เอาไปไว้ในกรกฎาคมมันก็ยังโอเคอยู่มันก็จะเอาเป็นแบบหยุดเพิ่มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับ1คือสงกรานต์อันดับ2คือปีใหม่อันดับ3คือช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนพฤษภาคมถึงมิถุนายนแล้วก็อีกทีหนึ่งเนี่ยคือกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวไหนไกลๆตอนนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆสิ่งที่ดีกว่าช่วงสงกรานต์กับช่วงสิ้นปีเนี่ยคือคนจะน้อยหน่อยช่วงนี้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครอยากไปไหนลองไปกันดูนะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ FM Morning Mood อีกครั้งหนึ่งครับผม2ชั่วโมงนี้6โมงถึง8โมงเช้าอยู่กับผม DJ พีมนะคุณผู้ฟังอยากให้มิวสิกเพลงไหนไป Start Your Day ของคุณครับส่งเข้ามาขอกันได้2ช่องทางเอทามฟังฟิล์มมิวสิกแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะครับทักทายช่องแชทของเรากันด้วยสวัสดีพี่เจินนะครับผมสวัสดีคุณเดือนดาวด้วยนะส่งกันเข้ามาเรียบร้อยทักทายกันนะครับผมขออนุญาตเปิด1เพลงแรกก่อนแต่ก่อนที่จะฟังเพลงนี้กันครับผมฝากไว้ด้วยเลยกับอาหารแมวกินโนเรียลมิสฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับ1ผลงานเพลงที่เอาจริงคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคิดว่าค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์ของคนมันอยู่ที่กี่ปีหรือกี่เดือนหลายๆคนบอกครับผมว่าถ้าคุณรอดแบบปีแรก2ปีแรกไปแล้วอ่ะอีกทีอ่ะมันคือช่วง 5-7 ปีเลยนะคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังนึกออกกันว่า 5-7 ปีอ่ะโหสมมุตินะสมมุติว่าเราคบกับแฟนเริ่มที่อายุ22แล้วกัน24ก็ได้อ่ะ22 24 5-7 ปีเรา30แล้วอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วถ้าสมมติมันเลิกกันมาเราต้องเริ่มใหม่ในวัย30อ่ะมันยังไงคุณผู้ฟังมันจะไหวไหมอ่ะแน่นอนแหละสำหรับคนที่เป็นคนบอกเลิกอ่ะเขาคงไหวอยู่ละแต่สำหรับคนที่เป็นคนถูกบอกเนี่ยเจ็บมากๆนะครับผมที่สำคัญเลยคือเดินกันมาตั้งไกลอ่ะสุดท้ายทำไมมันทำได้แค่เดินมาส่งวะไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นครับผมเพลงแรกซึมๆกันก่อนเลยกับหนึ่งผลงานเพลงนี้จากกวินดีพิชญ์กับแบล็คฮาร์ทคุณผู้ฟังได้แค่เดินมาส่งครับ

จบ3เพลงแรกไปคำถามเดียวใครอกหักครับผมตรงนี้หันซ้ายหันขวามีใครอกหักหรือเปล่าคุณผู้ฟังโอ้โหเริ่มที่ได้แค่เดินมาส่งนะหลังจากนั้นคือไม่ได้ลืมครับไม่ได้เจอจากน้องกันชาลีนะครับแล้วเมื่อกี้ครับผมผลงานเพลงใหม่จากพี่พลพลด้วยกับอะไรน้ำหนักคุณผู้ฟังเป็น1เพลงที่อยากให้ลองไปดู MV มากๆพี่แกโบเล่นนะแล้วก็เป็น MV เนี่ยที่เขาเล่าถึงว่าคน2คนที่คบกันมานานมากๆแล้วก็เลิกกันไปแต่ดันมีการซื้อน้องหมามาเลี้ยงไว้ด้วยกันคุณผู้ฟังมันน้องหมาตัวนี้ก็เลยทำให้สภาพของทั้งสองคนน่ะต่อให้จะเลิกกันไปแล้วอ่ะยังต้องมีเรื่องทำให้กลับมาเจอกันซึ่งแน่นอนครับสำหรับด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะสำหรับคนที่อาจจะยัง move on ยากยังรักเขาอยู่เนี่ยก็น้องหมาสิ่งนี้ก็ทำให้เรายังได้เจอเขาแต่ขณะเดียวกันคือมันก็เป็นเหมือนกับอะไรบางอย่างที่ผูกมัดเราไว้ไม่ให้เราก้าวข้ามสิ่งนี้ไปได้สักทีอ่ะคุณผู้ฟังอยากให้ลองไปดูมากๆกับ MV เพลงนี้ครับผมอะไรน้ำหนักจากพี่พลพลพลด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราอัพบีทกันนิดนึงดีกว่าคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้ไลค์แคนช่วยหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนอกหักกันเต็ม FM 94ไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไลค์แคนมาทำให้หัวใจเรามันพองฟูขึ้นหน่อยดีกว่าด้วยเพลงนี้เลยกับโลเลโยเยโมเม

เสียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็ถึงกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบอกโล

0: สียงของนาฬิกาอีกนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันจนนับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: กลับมาต่อกับ EFM Morning Mood คุณผู้ฟังครับผมจบไปอีก2เพลงเมื่อกี้ Why จาก Sovereign ครับแล้วก็ไม่อยากให้เป็นฝันจากพี่ ETC Featuring กับพี่ Ooze OC Ooze ด้วยนะครับขอมาจัดให้เลยคุณผู้ฟังมาไปกันต่อดีกว่าครับผมตามสูตรของเราตอนเช้าแบบนี้เพลงใหม่วรณิตจิตจำใสคุณผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยเอาจริงขอเท้าความไปก่อนว่าล่าสุดไปสัมภาษณ์กับวงเดฟมาเขาบอกว่าหนึ่งศิลปินที่อยู่ในดวงใจเขามากๆคือพี่เป้อารักครับผมคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าพี่เป้ทำเพลงมาเนี่ยปั่นหรือเปล่าแต่วงเดฟการันตีนะครับว่าดนตรีของพี่เป้เมโลดี้ของพี่เป้เนี่ยถ้าเปลี่ยนจากคำไทยเป็นภาษาอังกฤษอะโอ้โหเพลงเท่ๆเพลงนึงเลยคุณผู้ฟังแต่ก่อนไปฟังเพลงนี้กันครับผมพี่มีหนึ่งคำเตือนอยากจะบอกทุกคนก่อนสำหรับใครที่ความรักสงบสุขเกินไปลองไปฟังเพลงใหม่เพลงนี้จากพี่เป้อารักดูครับเบอร์เดิมครับผมคุณผู้ฟังและก็ใครที่รู้สึกว่าอยากจะแชร์เพลงนี้ถ้าคุณมีแฟนอยากให้คิดดีๆนะครับ

0: ดูดีครับผมจากพี่โพลิแคทปิดท้ายชั่วโมงแรกกันคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นไงก่อนหน้านั้นเบอร์เดิมจากพี่เป้อารักษ์บอกแล้วว่าโอ้โหฟังกับแฟนอาจมีปัญหาได้นะครับผมทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปด้วยอาหารแมวกินโนเรมิสฟิชไรอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิชไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับอีเฟนมอร์นิ่งมูดชั่วโมงที่2นะคุณผู้ฟังขอเพลงอะไรมายังไม่ได้เปิดให้ชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันศุกร์สัปดาห์นี้ผ่านอะไรมาเยอะเลยอย่าลืมชื่นชมตัวเองด้วยนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเคี่ยวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery

0: ามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: เชฟป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ใหญ่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความกังวลในเรื่องของการสมัครงานเบลกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด
2: รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องไทม์ไลน์ของการสมัครงานแนว management trainee อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาของแต่ละอันที่สมัครเท่าไหร่ค่ะ
3: แต่ละบริษัทนะครับเขาจะมีซีซั่นแล้วแต่บริษัท
4: พวกจริงทาง JobsDB เขามีบอกอยู่แล้วเน
3: า
4: ะ
3: ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถแบบสร้างการแจ้งเตือนได้นะครับสมมติว่าเราหางานเกี่ยวกับ management trainee เราสามารถล็อกไว้ได้เลยตอนนี้มี management trainee ที่ไหนบ้างที่เปิดรับสมัครเด้งเข้าเมลเราอัตโนมัติ
4: ง่ายเลย
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
7: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธานาธิบดีเวียดนามและคณะเมื่อวานนี้เป็นการตอกย้ำมิตรภาพบนรากฐานความผูกพัน